ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1โทษพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเบียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับออริจินอลเรียลิตี้ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
1: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: True Detail อัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะกับวันนี้วันจันทร์สีเหลืองนะครับวันนี้วันจันทร์ที่6ไม่ใช่สิวันจันทร์ที่8เดือนที่6นะฮะวันจันทร์ที่8นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2569แย่จังทะยินแย่จังนี่แสดงออกมาแล้วนะฮะแย่จังและยินซาวด์ดนตรีตัวนี้นะฮะแย่จังตัวนี้ไม่แย่แน่นอนนะครับมาทักทายกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับวันนี้ที่ภาคเหนือมืดฝนนะฝนตกนะช่วงนี้กรมอุตุเขาเตือนไว้ว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับจะมีฝนเยอะก็เยอะจริงๆนะครับแล้วก็อากาศก็เย็นด้วยบ่ายนี้โซนอำเภอทางสายใต้นี่มีฝนตกสายใต้ของเชียงใหม่นะไม่ใช่สายใต้ของประเทศไทยนะเดี๋ยวจะงงว่าใต้ตรงไหนนะฮะนะครับทางอำเภอโซนทางใต้ในเมืองฝนตกลำพูนด้วยแต่ในเมืองเชียงใหม่ก็ครึ้มๆเย็นๆนะครับรายงานบรรยากาศมาอยู่จังหวัดไหนบ้างทั่วประเทศไทยนะครับส่งบรรยากาศมาฝนฟ้ามีหรือเปล่าอย่างไรบอกกล่าวกันได้กันละกันในช่วงเวลานี้ครับนะและเช่นเคยช่วงนี้นะครับอยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detail ครับให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้มีที่ปทุมธานีฝนตกนะฮะตอนนี้หนักเลยนะครับบอกมีฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับเป็นนครนายกนะฮะเยอะเลยฟ้าแลบเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างเต็มเลยนะในเรดาร์เนี่ยตรวจอากาศเนี่ยมันขึ้นมาเต็มเลยแต่ในโซนกรุงเทพมหานครนี่ยังไม่ตกใช่ไหมพี่โอเนาะรายงานไปไกลกันมานะครับหนักเลยนครนายกนะครับตอนนี้นะครับปากเกร็ดนนทบุรีนะครับโซนอีสานเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับภาคใต้ก็ไม่เท่าไหร่นะมีที่หัวหินจะเยอะหน่อยนะฮะมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่ช่างหลงชัยนาทด้วยทักทายมาส่งเพลงมาเรียบร้อยนะครับมีพี่ช่างบอยนะครับว่าสวัสดีครับฟอร์ดมัสด้าพัทลุงรายงานตัวครับวันนี้อยู่กับรถสวยๆเช่นเคยวันนี้มีรถไปเที่ยวด้วยนะฮะพี่เขาเอารถมาจอดหนึ่งคันอันนี้เขาเจียกนะครับขอเพลงของอภิรมย์สักเพลงนะครับบรรยากาศในตัวเมืองพัทลุงนะฮะร้อนอบอ้าวแล้วก็ลมแรงนะร้อนแต่ลมแรงนะพี่เนาะนะฮะร้อนแต่ลมแรงนะก็แปลกดีเหมือนกันร้อนแต่ลมแรงนะครับนะเอาโหสวัสดีทักทายทางแชทนะครับมีพี่เฟิร์สนะครับวันนี้ขอเพลงของโตโน่มาด้วยนะฮะยังไงก็โดนนะครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์บอกว่าฝนโปรยนะครับครึ้มๆนะฮะขอเพลงความลับในใจของสิบล้อด้วยนะครับพี่โอว่าเสียหายครับแย่จังนะฮะและก็มีพี่เดียวนะครับทักทายมาเมื่อกี้ขอเพลงซอยคอยแน่ซอยคอยแน่สนาเพลงละนะครับทักทายเข้ามาในช่วงเวลาบ่ายนี้รวมไปถึงใครเอ่ยอันนี้จังปวดขังอนัตตาทักทายนะฮะในส่วนของพี่ยุงในองค์ด้วยกันละกันทักทายช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยพี่สมบัติเหรอฮะส่งบรรยากาศมาอะไรเอ่ยส่งอะไรมาอ๋อส่งข่าวมานะก็ส่งข่าวมานะฮะส่งสาระมาพี่แชมป์บอกว่าสวัสดีครับดีเจวินยามบ่ายโมงครับขอเพลงคิดถึงบ้านของไอ้น้ำด้วยครับส่งบรรยากาศมาอ๋อกำลังกลับบ้านนะครับที่แม่ระมาดนะฮะค่อยๆเดินทางแล้วกันนะสำหรับพี่แชมป์นะวันนี้กลับบ้านที่แม่ระมาดนะไม่เจอฝนนะพี่เนาะพี่แชมป์เนาะยังปกติอยู่นะฮะสวัสดีอาเมช่วงบ่ายแล้วกันนะครับอาเมจากเชียงใหม่ทักทายด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็มีพี่สเต็กเกอร์คิงดอมนะฮะวันนี้ขอเพลงลงขาของเฮิร์นฟ้านะครับดีเจนั่นไงฮะลงขาแล้วฮะ เพลงอะไรนะฮะไอต้องเปิดช่วงเพลงแปลกหรือเปล่ามันจะมีเพลงแปลกๆไม่ใช่สีเฮิร์นฟ้าเดี๋ยวขอเปิดเช็คดูก่อนอินดี้มั้งนะสงสัยนะครับเนาะพี่โอส่งภาพมาตอนนี้กำลังจอดรถอยู่ที่แขวงจอมพลเขตจตุจักรนะฮะก็มีฝนฟ้าลงมานะครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครึ้มๆนะฮะถนนเปียกนะที่จะรถเปียกค่อยๆขับขี่ไปนะแย่ไต้หวันสวัสดีขอเพลงด้วยเลยกันนะฮะรองค็อกเทลมอบไปกับกระป๋อมด้วยกันละกันนะฮะรอค็อกเทลนะครับก้อยจุนลาดพร้าวสวัสดีดีเจวินหายไปนานมากับอากาศครึ้มนะครับครึ้มๆยามบ่ายย่านลาดพร้าวขอเพลงคนที่ยืนอยู่ตรงนี้กันละกันนะฮะไปคอนเสิร์ตอิงฟ้ามา669นะฮะโอ้โหนะไปคอนเสิร์ตอิงฟ้ามานี่เอฟซีแล้วเนี่ยนะนางงามทุกนางต้องผ่านมือของก้อยนะฮะถ้าไม่ผ่านก้อยถือว่าไม่ใช่ไม่สุดนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงอัมพลลำพูนครับฝากรอยเท้าฮะฝากรอยเท้าอัมพลลำไยอัมพลลำพูนสิครับลำไยนั่นคือลำไยโดนมะม่วงเคลี้ยงที่ลำพูนครับพี่นะฮะทักทายพี่เพชรด้วยแล้วกันนะฮะทักทายตอนบ่ายครับอากาศครึ้มนะดีใจวันนี้ขอเพลงช่วงที่ดีที่สุดด้วยนะครับทักทายกันมาเพลงประจำตัวพี่เพชรเมื่อเช้าเมื่อวานไปประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่โรงเรียนมานะครับพี่เพชรว่าตอนแรกตกใจว่าเด็กไปทำอะไรผิดพลาดมาหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าครูประจำชั้นสอนห้องกีฬาลูกชายขอขอบใจ
ขออะไรอ่ะขอใบเกิดลูกชายจะส่งเข้าการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่การแข่งขันกรีฑานะฮะแล้วก็ต้องเสียค่าเทอมก็เรียกไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะพี่มอสสวัสดีครับขอเพลงกบของวิวนะฮะเหมือนดังกบในกาลาเธอปิดตาฉันเอาไว้นะครับทักทายพี่ธงบาด้วยกันละกันทักทายช่วงบ่ายนะครับขอลูกทุ่งอินดี้สักเพลงได้ไหมฮะเพลงปริญญาไก่ตีล่ะฮะไก่ตีชื่อเพลงแปลกจังเดี๋ยวหาเพลงสักครู่นะครับทักทายพี่สนด้วยเซฮายกินก๋วยเตี๋ยวมาครับโอ้โหสองชามนะพี่จัดไปจ้าชามเดียวไม่อิ่มแน่นอนนะฮะมีขาวนะแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะเกาเหลาละพี่มีขาวเกาเหลาเนาะโอ้ยเท่าไหร่นะพี่ฮะทำเองหรือว่าซื้อมาเนี่ยฮะนะใช้ไทยช่วยไทยไหมพี่ตั้มจากแม่พริกสวัสดีครับขอเพลงคู่เธอของเสกโลโซด้วยนะครับนะทักทายด้วยกันละกันนะฮะเมื่อวานทักมาเหรอดีเจวินเมื่อวานไม่ได้จัดรายการพี่ก็บอกว่าดีเจวินครับขอเพลงช่างเผือกฉันไม่แคร์ช่างมันเพ่ไม่ใช่เผือกฮะของพี่ปลาพงศิษฐ์พี่ปูพงศิษฐ์ครับพี่พงศิษฐ์ตำราพี่ปลาพงศิษฐ์ตำราไปเปลี่ยนชื่อเขานะพี่กุ้งนะฮะพงศิษฐ์คัมภีร์ไบเบิลนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะก้อยว่างอนดีเจว่ะโอ้ตั้งแต่ที่แล้วงอนเองหายเองนักเลงพลอก้อยลำใหญ่จริงๆนะฮะกับปอมบอกว่าขอเพลงเหนื่อยไหมเธอไหวหรือเปล่าเพลง AI นะมอบให้กับแย้นะฮะทักทายพี่กระป๋อมด้วยกันละกันนะครับเอามาทักทายกันช่วงนี้นะฮะแล้วมาๆนะครับอ่ะโอเคเซฮายกันช่วงนี้นะครับพี่ธงชัยสวัสดีครับบอกว่าเหมือนฝนจะตกครับดีเจขอเพลงกลับดึกนะครับนะกลับดึกนะเพลงนวดตวดตูดมึกนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับอ่ะอยู่ตรงไหนเซฮายกันได้พี่เพชรส่งมาวันนี้กินราดหน้าหรือเปล่ากุ้งอันนี้คืออะไรพี่มันคืออะไรฮะกุ้งเหรอโอ้กุ้ง1 2 3กุ้งหลายตัวนะราดหน้าทะเลมั้งนะดูท่าแล้วนะฮะไหนใครกินอะไรส่งมาให้ดูกันได้นะครับสำหรับบ่ายนี้เลยนะอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาแล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายเข้ารายการมานี่เข้ามากันเยอะทีเดียวนะครับเนาะพี่สนว่าดีเจวินครับที่ส่งให้ดูนั้นคือลูกชิ้นเนื้อสดครับดีเจโอ้โหไปกินกับพี่ทำงานที่ร้านอ๋อร้านเป็นร้านเนื้อฮาลาลนะครับชื่อว่า Y Beef นะครับ Y Beef ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนะครับอ๋อที่ไหนอะพี่ตรงไหนอะลูกชิ้นเนื้องัวนะฮะลูกชิ้นงัว นี่ครับเอามาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับทำอะไรกันอยู่บ้างเซฮายกันได้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันพี่อนงว่าขอเพลงบอลลอแต่พอว่าก้ายสรรหาเพลงเนาะ นะครับอ๋อพี่สนว่าเทดาวช้างคลานครับนะอ่ะมาเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงกันช่วงบ่ายนี้มากันเพียบทีเดียวนะเข้ารายการมานี่โอ้โหอ่านข้อความกัดไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวนะครับฝากเพลงเข้ามากันหลากหลายเดี๋ยวเราเปิดนี้ก่อนไหมเราเปิดเพลงแบบว่าที่ส่งมาก่อนตั้งแต่ต้นรายการนะครับสำหรับวันนี้เอาเพลงกลางๆก่อนกันละกันนะฮะล็อกไหมเพลงนี้ล็อกนะดูท่าน่าจะล็อกฟังจากดนตรีแล้วนะครับทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันครับดีเจนี้ต้องอ่านข้อความให้ครบทุกคนนะอ่านไม่ครบนี่เหมือนขาดอะไรไปมันต้องอ่านให้ครบทุกคนสวัสดีพี่อู๋จะด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงยังไม่ไปไหนของฟลายด้วยครับยังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมากันเยอะทีเดียวนะ

าแบบร็อกๆเลยเปิดรายการวันนี้แล้วเนี่ยนะพี่จุ้ยอยากฟังไอ้น้ำนะฮะมันหรอไอ้น้ำมันอะไรนี่นะเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับนี่คือเพลงของโตโน่แอนด์เดอะดัสนะครับที่ฝากเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะครับเติมเพลงช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวส่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวทักทายกันช่วงหน้าอย่างเป็นทางการนะฮะเดี๋ยวทักทายกันช่วงหน้าอย่างเป็นทางการกันละกันนะ

0: พลงเพราะจากนี่เลยนะครับศิลปินคนนี้นี่คือพาราตานะครับศิลปินจากดินแดนพาราตะนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเกลียดความกลัวนี่ส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยตอนนี้ก็สู่ช่วงบ่ายนี้ยังเป็นทางการครับกับที่นี่ BP Radio ครับมาแล้วทักทายกัน
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จัง
3: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
4: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
5: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: อยู่กับยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มากกว่ายำนะครับช่วงนี้ยังนำเสนอเมนูเดิมที่คุณเคยวันนี้มีเมนูยำไข่นะโอ้โหวันนี้มีกันหลายเมนูทีเดียวนะฮะใครที่เป็นสายนัวสายแซ่บแล้วก็ต้องมาที่นี่เลยนะฮะกับเมนูยำรวมไข่นะครับไข่หมึกไข่ปูไข่แมงดาและไข่แดงเค็มครับคุณผู้ฟังยำรวมในจานเดียวจานนี้จานใหญ่ๆเบิ่มๆเลยยังมีเส้นของเขาเรียกว่ามะม่วงเนาะมะม่วงเส้นแล้วรวมถึงในส่วนของข้าวโพดด้วยนะครับเมนูเซตนี้จานนี้149บาทนะครับที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเลยนะครับและลืมแวะไปนัวกันนะครับในส่วนของเมนูมัทฉะด้วยนะมัทฉะนมข้าวโอ๊ตมัทฉะลาเต้มัทฉะมะพร้าวมัทฉะแบบเพียวๆยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่รอคุณอยู่นะครับทานครบ800ช่วงนี้รับส่วนลด100บาทนะครับในการที่จะไปทานที่ร้านบรูนะเป็นร้านเหล้านะฮะที่เชียงใหม่นะครับทานที่ยำปูม้าครบ800เอาสลดนี้100บาทไปทานที่ร้านบูต่อร้านเล่านะฮะแวะกันได้ละกันนะฮะนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ฝากไว้ด้วยและในส่วนของ True Detect ด้วยนะครับเลือกแพ็คเกจเลือกโปรดีเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect กันได้เลยนะฮะหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับที่น่าสนใจนะฮะสามารถจะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ไปเจอใช้บริการกันได้นะครับวันนี้ข้อความเข้ารายการมาเพียบเลยทีเดียวนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับที่กำลังฟังรายการกันอยู่นะบุญทริกก็อยู่กันหลายจุดเหมือนกันที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเนาะมาทักทายกันต่อช่วงบ่ายนี้เมื่อกี้เข้ามากันหลายข้อความแล้วพี่ออโต้ทักทายด้วยกันละกันนะครับพี่ออโต้นะฮะเซฮายช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะครับนะพี่ณรยองบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชของใหม่เจริญปุราด้วยนะครับสุดฤทธิ์สุดเดชใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็พี่ภูมิพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับขอเพลงความหวังกำลังใจของต้าบอยสเกาต์ด้วยกันละกันครับได้เลยพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับสวัสดีจ้าน้ำลายไหลยำยำยำนัวนัวแซ่บแซ่บนะครับน้ำลายไหลนะครับแล้วก็มีพี่ต๋องด้วยนะครับทักทายช่วงเวลาพักบ่ายกับพี่ต๋องด้วยละกันนะครับเซฮายไปยังพี่เกมเรสซิ่งบอกว่าสวัสดีครับทุกคนนะทุกท่านครับพี่เกมวันนี้ทำอะไรอยู่ทำงานไหมพี่เกมพี่เกมเรสซิ่งนะฮะพี่เกมนี่เป็นเสียเกมเพิ่งไปเที่ยวมานะฮะและพี่โอด้วยบอกว่ายำเอกครับยำเอกใช่ครับยำเอกยำสี่เอกครับยำสี่ไข่นะฮะเมื่อกี้บอกไว้แล้วนะฮะมากันหลายข้อความทีเดียวสำหรับใบนี้นะฮะพี่สดวันดีเจครับได้ลูวิ่งไฟฟ้ามาจากพี่สาวเอาไว้ตากผ้าเนี่ยเอาผ้าแห้งไวมากดีเจลูวิ่งไฟฟ้าใครออกกำลังกายพี่ไม่ได้เอาไว้ตากผ้านะฮะหลายคนที่ชอบซื้อลู่วิ่งไฟฟ้าเครื่องออกกำลังกายไฟฟ้ามานะครับเอามาตั้งไว้เอามาตากผ้าเอามาวางไว้เฉยๆขี้เกียจหน้าฝนพอดีออกกำลังกายในร่มนะฮะออกได้3ทีนะกินประมาณ100ทีนะพี่สนนะจริงๆนะคุณฟังนะถ้าคุณฟังอยากผอมนะไม่ต้องไปซื้อออกกำลังกายเลยนะฮะอยู่ที่ปากเราลดการกินเดี๋ยวมันก็ตัวเล็กลงเองเพราะว่าเราเคลื่อนไหวเราเดินทางเราขับรถต่างๆมันเป็นการออกกำลังกายเป็นตัวอยู่แล้วถ้าเราลดการกินได้นะครับมันจะน้ำหนักจะลดทันทีเลยในพี่สนเนี่ยไม่มีทางจะลดน้ำหนักนะเพราะว่ากินตลอดกลางคืนเนี่ยโอ้โหเมนูสุดฤทธิ์สุดเดชนะฮะมาแต่ถ้าไปกินยำเอกนี่ไม่มีปัญหานะเพราะว่าไขมันไม่เยอะนะเขาถึงบอกเลยว่าผู้หญิงหลายคนถึงชอบกินส้มตำไงส้มตำนะฮะตำปลาร้าตำไทยตำลาวตำสัวตำปูม้าเพราะว่าส้มตำเนี่ยมันไม่มีไขมันแต่มีโซเดียมนะมันมีพวกผงชูรสนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ทำให้เกิดอาการแน่นไงถ้าเป็นประเภทแบบว่าเนื้อแน่นๆหมูแน่นๆพวกเนี้ยมันจะทำให้น้ำหนักขึ้นไวมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ลองไปหาทานกันแล้วกันยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับพี่หมูว่าทักทายครับส่งวิวสวยๆมาให้ชมวันนี้พี่หมูไปเที่ยวไหนมาฮะอันนี้ที่ไหนอ่ะส่งบรรยากาศไม่ดูเป็นทะเลใช่ไหมพี่ทะเลไหนฟังเสียงก่อนนี่ได้ยินเสียงขึ้นทะเลไหมโอ้โหยินไหมฮะคลื่นทะเลที่ไหนพี่บอกพี่กัดด้วยส่งทะเลมาไม่บอกที่เลยเนี่ยเป็นถ่ายมาจากวิวชั้นบนอาคารโรงแรมที่พักนะครับและข้างล่างก็เป็นทะเลมีต้นไม้สวยๆนะครับมีชายหาดยินเสียงไหมอากาศสดใสแจ่มมากๆเลยนะครับใครไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาพี่เกมสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งไปเที่ยวเกาะเขาทะลุมาเหมือนกันนะฮะอ๋อนี่พัทยาเหรอพี่เอาพัทยานี่เองนะครับเนาะมีส่งบรรยากาศมาให้ดูนะพัทยานะเนี่ยเซฮายกันช่วงนี้นะครับไปเที่ยวไหนแชร์บรรยากาศมาดูด้วยกันละกันครับเราจะได้ทราบว่าแต่ละที่ไปไหนอย่างไรบ้างนะครับนะ พี่สุนทรว่าดีใช่ครับเมียผมไม่กลัวอ้วนแต่เมียผมกลัวอดใช่ไหมฮะอดตุยอดตุยนะมาทักทายกันช่วงนี้รักใหม่ๆ48ครับตอนนี้50อัพแล้วนะตอนนี้นะฮะยังน้อยอยู่พี่บางคนเริ่มต้นใหม่ๆ48ตอนนี้ปลาเข้าไป60กว่า70แล้วผู้หญิงบางคนนะฮะทะยานไป70กว่าอันนี้ไม่ไหวเลยนะฮะพากันใหญ่หมดเลย

ื่อเพลงว่าคู่เธองานจากพี่เสกโลโซนะครับคู่เธอคู่ใจคู่กันไปตลอดกาลพี่สุนทรว่าลำไยครับลำไยใจเย็นอย่าพึ่งลำไยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่8คุณผู้ฟังครับจันทร์ที่8เดือนมิถุนายนนะครับวันนี้ที่ภาคเหนือมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่เลยนะฮะตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะเวลาบ่าย2นี่เรามาเช็คอากาศดีกว่าว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับเนาะก็มีหลายจังหวัดทั่วไทยเลยนะฮะที่มีฝนฟ้าตกลงมานะครับรู้สึกว่าโซนแถบจังหวัดอันนี้กรุงเทพเริ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้กรุงเทพมหานครเริ่มมาแล้วพี่โอ้แถวโซนของเดี๋ยวขอดูก่อนนะซูมดูก่อนนะบางกอกใหญ่ปากคลองภาษีเจริญนะครับภาษีเจริญบางแวกนะฮะตรงนี้นะตรงกลางๆเริ่มมีฝนแล้วแต่ที่เยอะๆหน่อยก็จะเป็นอ้อมน้อยนะกระทุ่มแบนสามพรานนครปฐมนะครับอันนั้นมาไล่ดูอากาศก่อนเนาะราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับไปหมดเลยบ้านโป่งนครปฐมนะครับปากเกร็ดที่รังสิตนะฮะที่หนักสุดตอนนี้จะเป็นที่อาทิตย์ขึ้นมาในเรดาร์นี่นะอำเภอลำลูกกาธัญบุรีปทุมธานีใช่ไหมลำไส้นี่ตกหนักเลยนะฮะขึ้นมาฟ้าและฟ้าร้องเต็มทีเดียวแล้วก็นครนายกอันนี้ตกหนักเลยนครนายกตัวอำเภอเลยตัวจังหวัดเลยนะครับปากพลีท่าช้างและแหลมอำเภอตรงนี้ตกหนักเลยนะครับส่วนของภาคตอนออกภาคกลางภาคกลางภาคกลางตอนออกนะฮะแล้วก็ยังลากไปถึงแถวส่วนของบุรีรัมย์ด้วยอุ้ยบุรีรัมย์ด้วยนะวันนี้จะเล่าเรื่องบุรีรัมย์ด้วยวันนี้จอยอาเกนฟังอยู่เปล่าจอยอาเกนกับพี่สวัสดิ์ฟังอยู่ไหมบุรีรัมย์นะครับตกหนักเลยนะครับโซนอีสานทั้งแถบมาทางนี้ลากยาวไปถึงยะโสธรไปถึงอำนาจเจริญมันเป็นแถบยาวๆไปนะมันน่าจะเป็นทิศทางของเมฆกว่านี้เนาะส่วนอุบลราชธานีไม่มีนะครับทางอุบลไม่มีเลยในเมืองก็ไม่ตกนะอาจจะมีครึ้มๆมืดๆบ้างหรือเปล่าทางบุญทริกบอกกล่าวด้วยใครฟังอยู่บุญทริกก็ทักทายกันได้นะครับขึ้นไปทางภาคเหนือนิดนึงนะฮะภาคเหนือตอนนี้ก็จะมีแถวโซนของเดี๋ยวดูก่อนนะไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับก็ยังเป็นเหนือตอนกลางกลางตอนบนอยู่เนาะวิเชียรบุรีนะครับขึ้นไปแถวๆในโซนของเดี๋ยวก่อนไล่ดูก่อนนะมันมีหลายจุดนะฮะมันกระจายไปทั่วเลยนะครับนะขึ้นมาทางภาคเหนือนี่เหมือนจะเบาลงนะตกยังแม่แจ่มยังตกอยู่นะฮะแม่แจ่มยังตกตั้งแต่เช้าเลยเชียงใหม่จะเป็นในโซนเล็กน้อยครับทางแถบๆดอยสะเก็ดนะครับที่ตกอยู่ตอนนี้นะครับดอยสะเก็ดนะครับและขึ้นไปทางอำเภอพร้าวที่ตกอยู่แค่นี้นะครับในเชียงใหม่นะส่วนทางลำปางจะเป็นแถวๆทางจังหวัดแพร่จะมีอำเภอ2นะครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะนาน้อยจังหวัดน่านแล้วเนาะนะครับถือว่าเอางี้แล้วกันกระจายกันไปทั่วกันแล้วกันเนาะมันบอกไม่ได้ส่วนภาคใต้นี่มีแถวๆแค่โซนนี้เองครับคุณผู้ฟังกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ในโซนนี้ส่วนลงใต้ลงไปเงียบหายไปไม่ได้ตกอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าพยากรณ์อากาศฝนนะในส่วนของตรงนี้นะครับพัทยาไม่มีมีสัตหีบนิดหนึ่งนะครับพี่สุนทรว่ามันมานานแล้วพี่จะท่วมแล้วครับลำลูกกาปทุมธานีจริงเหรอพี่ต้องเตรียมเรือแล้วนะฮะพี่สุนทรก็ต้องเตรียมเรือแล้วนะพี่ต๋องส่งภาพมาสวัสดีครับอำเภอลีอากาศสดใสดีครับไม่มีฝนฮะทางเมืองลีนะแจ่มดีแจ่มดีอ้อมน้อยสุริสาน้อยฮะมาสารกลางตกไปปล่อยครับซิซิเนี่ยอันนี้พี่สนบอกเอาไว้นะฮะปล่อยเบาๆนะเพลงนี้มีชื่อว่าลงขาวางชื่อเพลงแปลกมากเลยน่าจะเป็นอินดี้เบาๆล่องลอยเย็นๆนะฮะลองฟังดูฮะลงขาไม่ใช่ลงเข่านะลงขาด้วยนะ แต่เดี๋ยวจนขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงก่อนนะเพราะเข้ามากันหลายแนวมากนะลองฟังดูเพลงมันแปลกดี

0: แล้วล่ะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลงขาลงขาชื่อเพลงแปลกดีไม่ใช่ลงเขานะชอบหาเพลงแปลกๆไว้ที่จะเปิดตลอดเลยเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวเข้ามาคุยข่าวกันเน
1: า
0: ะ
1: ชอบถามคนอื่นว่าเหนื่อยไหม
0: ชอบถามคนอื่นว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่ทราบพี่หลอกบอกว่าอ๋อมันเป็นเพลงสายเขียวนี่เองใช่ใช่พี่เพลงสายเขียว
1: ชอบถามคนอื่นว่าเหนื่อยไหมแต่ไม่เคยมีใครถามตัวเองเลย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอยู่ตรงนี้ครับของ Nursery Sound แต่ตอนนี้ที่ขอเปิดเพลงก่อนได้ไหมขอเปิดเพลงก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่าข่าวกันนะอย่าเพิ่งหลับกันก่อนนะเพลงมันช้าใช่ไหมเดี๋ยวใกล้บ่ายสามเราจะขึ้นจังหวะเพลงสักหนึ่งอย่าเพิ่งหลับกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะเกรงว่าจะหลับกันก่อนห้ามเด็ดขาดเลยนะ เดี๋ยวพากันหลับกันพี่สุนทรส่งข้อความมาผิดป่ะ1ทพท2ฤษี8282เข้าอินฟินิตี้นี่คือจะส่งให้ใครจะส่งให้ทีมงานหรือเปล่าสายใหม่ซอย6นะฮะพี่เพชรส่งข่าวอะไรมาคุณตันอิชิตันหรอส่งเพลงมาช่วงนี้ขอประเพลงช้าก่อนห้ามหลับก่อนนะเดี๋ยวพากันหลับนะเดี๋ยวเพลงช้าแล้วพาหลับพาง่วงเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันหลังบ่าย3นะจ๊ะแผ่นดินไหวเมื่อเช้าเดี๋ยวมาเล่าเรื่องแผ่นดินไหวให้ฟังที่ประเทศฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับที่ 7.8 ริกเตอร์โอ้โหน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังวันเกิดจากอะไรแล้วก็ประเทศไทยของเราจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะปีก่อนโน้นนะฮะที่แผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันต่อนะครับคุณผู้ฟัง

0: นี่คือเพลงของพี่บอยป๊อดนะครับเป็นที่มีชื่อว่าช่วงที่ดีที่สุดนะครับอันนี้บอกไปว่าช่วงที่ดีที่สุดของเรานั้นแตกต่างออกไปบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองนะฮะอยู่กับคนที่คุณรักนะฮะอยู่กับช่วงเวลาดีๆนะฮะมันแล้วแต่ว่าเราจะมีมุมมองแบบไหน
1: เดินจับมือกันทุกสุขด้วยกัน
0: นะครับทักทายโปเต้โปเต้อะไรกันโปเต้หัวล้านมาแล้วนะครับโปเต้หัวล้านมาแล้วโปเต้หัวล้านอยู่กรุงเทพเลยใช่ไหมกลับไปคอนโดที่กรุงเทพแล้วหลังจากที่มาลั่นลาอยู่ลำปางได้อันหนึ่งอาทิตย์นะครับเน
1: า
0: ะกลับมาอยู่กรุงเทพกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วนะจ๊ะว่างจัดไปหน่อยกลับบ้านนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันนะฮะนะฮะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่เบรกก่อนเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟัง

แล้วล่ะครับนี่คือการเดินทางเนาะการเดินทางคือการเรียนรู้ของเรา2คนคือความเข้าใจแล้วฮะเข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย 3:00 นแล้วคุณผู้ฟังนะฮะโปเต้โปแต้บอกว่ากลับมาประจำการหน้าที่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้นะครับอ่ะลุงแป๊ะด้วยเซฮาลุงแป๊ะคุณลุงแป๊ะดูเวลาแหกตาดูเวลากี่โมงแล้วมาก็สายมาขอเพลงอะไรเวลานี้ทักทายยามบ่ายดีเจอากาศแบบนี้ขอเพลงออกมาเต้นของติ๊กชิโร่ดอกคูณสายรุ้งหรือว่าดอกรัตนพฤกษ์นะครับห้ามด่ามีการส่งความว่าห้ามด่าด้วยห้ามด่าก็มาให้ตรงเวลาสิลุงแป๊ะไม่จะโดนด่าตลอดนะมาขอเพลงบ่ายสามแล้วมันจะได้ฟังไหมเนี่ยนะครับอ่ะสมัครทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะจ๊ะพี่เฟิร์นไว้เจวินครับขอข่าวสาวปั๊มพีทีนะฮะหรอเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะขอเช็คก่อนนะฮะก่อนจะไปข่าวนั้นเอาข่าวเรื่องแผ่นดินไหวก่อนเมื่อเช้านี้หลายคนได้มีโอกาสติดตามข่าวใช่ไหมครับคอนเน่ลุงแปะคอนเน่ลุงแปะคอนเน่เดี๋ยวก่อนคอนเน่นี่คืออะไรพี่โอชาติสุดชาติการเดินทางลำไยลุงแปะนะฮะลุงแปะลุงแปะพี่เนิร์นตาเนิร์นมาละตาเนิร์นวันนี้เจขอหลับก่อนนะไม่เพลงเศร้ามากเลยนะฮะตาเนิร์นเนี่ยมันเป็นโรคจิตนะครับมันพกเชียร์ทีมแมนยูเป็นอย่างนี้นะฮะฟังเพลงช้าเยอะไม่ได้ฟังเพลงช้าเยอะปั๊บเราจะหลับนะฮะกระป๋องว่าเพลงเพราะมากฝากบอกแย่ด้วยครับคิดถึงเสมอสู้สู้นะคนไกลนะฮะเพลงเพราะมากมายในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับสู้ๆนะเราจะมีกันตลอดไปนะโปเต้อ๋อโปเต้คอนเน่นะโปเต้คอนเน่นะคุณฟังครับเมื่อเช้าที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของแผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ใช่ไหมแหละคนน่าจะเห็นข่าวนี้มีการแชร์น่ากลัวมากเนาะโอ้ใครถามนิดนึงใครเคยเจอแผ่นดินไหวกับตัวมาแล้วบ้างลองบอกมาในแชทสิที่แบบเจอแล้วรู้สึกกับตัวเลยเรื่องนี้เราคุยกันหลายครั้งเนาะตั้งแต่ปีแล้วที่แผ่นดินไหวใหญ่ใช่ไหมฮะคลิปที่มีการแชร์กันในออนไลน์ก็น่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมฮะนี่ที่เขาแชร์กันเขากรีดกันนี่ไม่ใช่ว่ากรีดอะไรนะเขากรีดแผ่นดินไหวนะฮะดูสิอันนี้คือมันได้กรีดคอนเสิร์ตน่ากลัวมากเลยเหมือนในหนังเลยนะฮะดูสิอาคารพังถล่มนะฮะเขาว่าเลยนะลิงกุดลังแหละฮะแผ่นดินไหว 7.8 ลิตรเขย่าแผ่นดินฟิลิปปินส์นะครับตึกถล่มคนหนีตายอุลหม่านคนวิ่งหนีตายกันอุลหม่านมากมายนะฮะในโรงเรียนนะโรงเรียนนะฮะจริงๆแล้วจะบอกคุณผู้ฟังว่าแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยหลังๆมานี่ข่าวออกบ่อยเนาะออกบ่อยมากๆเลยแล้วแต่ละครั้งเวลาออกข่าวมันหลายคนก็ตื่นตระหนกกันนะครับจริงๆแล้วในประเทศของเราที่ปลอดภัยที่สุดนะก็คือที่ภาคอีสานนะครับอย่างที่เคยดีเจเคยเล่าให้ฟังไปเนาะภาคอีสานเนี่ยจะเป็นประเทศเป็นภูมิประเทศที่ไม่มีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะครับที่มันมีการเคลื่อนลื่นไหลอย่างที่บอกไปว่าใต้พื้นดินที่เราอยู่ฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินหรือว่าใต้น้ำทะเลนะครับข้างใต้มันเนี่ยมันจะมีลักษณะของแผ่นเปลือกโลกหรือแผ่นที่มันเชื่อมต่อกันถ้าหลายคนนึกภาพไม่ออกให้เหมือนเราฉีกกระดาษ A4 สมมติเรามีกระดาษ A4 อยู่1แผ่นเงี้ยเราฉีกให้เป็น4แผ่นเป็นสี่เหลี่ยมนี่เนาะ4แผ่นนี่เนาะสมมติเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะมันอาจจะมีบิดมีเบี้ยวบ้างนะฮะแล้วแต่ละแผ่น4แผ่นเนี่ยมันก็จะประกบกันหรือว่าทาบกันอยู่ในแต่ละจุดนึกภาพของเนาะเหมือนเราเอาสกอตเทปมาเอากาวมาปะกระดาษไว้มากมายตามพื้นไงฮะแล้ววันดีคืนดีไอแผ่นเปลือกโลกของเนี้ยแผ่นหรือว่าแผ่นไอกระดาษเนี้ยมันก็มีการเคลื่อนตัวอย่างเมื่อเช้าที่มันมีการเคลื่อนตัวคือไอแผ่นหนึ่งเนี้ยมันมุดลงพื้นส่วนแผ่นหนึ่งมันดันขึ้นมาเมื่อแผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวฮะมันต้องเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาทันทีเลยอันนี้พอจินตนาการออกใช่ไหมครับนะจินตนาการออกเนาะนะฮะมันก็เลยเกิดการสั่นสะเทือนใต้โลกที่เราอยู่นะฮะใต้โลกของเราไม่ว่าจะเป็นใต้ดินตรงนี้ใต้น้ำทะเลข้างใต้มีแผ่นเปลือกโลกซ้อนไปอีกรอบหนึ่งแล้วใต้แผ่นเปลือกโลกลงไปเนี่ยมันจะมีของเหลวคล้ายๆเยลลี่ฮะยีดีดีๆๆๆอยู่ข้างใต้ที่มันแบบมีความแบบนุ่มๆอยู่นะฮะไอ้แผ่นเปลือกโลกนั้นมันจะคลุมไว้อยู่แล้วพอดีมันพอมันเคลื่อนไปปั๊บมันก็จะมีการสั่นสะเทือนนะฮะเหมือนที่ประเทศพม่าครั้งแรกที่มันไหวหนักที่ตึกสตง.ถล่มเนี่ยก็ลักษณะของการเคลื่อนอีกแบบนึง
มันจะเป็นเคลื่อนกันชุบนี้เลยนะเคลื่อนแบบลอยขนานนะนะครับแต่ว่ารอบนี้คืออีกแผ่นหนึ่งมุดลงพื้นนะครับก็เลยทำให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับแต่สิ่งที่บอกไปนะครับว่าสิ่งมันคือเวลาแผ่นดินไหวถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าแผ่นดินไหวขนาด3ริกเตอร์4ริกเตอร์เนี่ยไอ้มันนี่ไม่ต้องสนใจเพราะถือว่ามันต่ำมากเลยอาจจะแค่รู้สึกสั่นๆเบาๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันขึ้นถึงแตะระดับ5ขึ้นไป 4.7 4.8 5แล้วนั้นให้ต้องสังเกตข่าวแล้วเพราะว่ามันเริ่มหนักแล้วนะครับระดับไหนที่เราจะรู้สึกนะฮะก็คือ5ขึ้นไปจะรู้สึกได้ทุกคนเลย5 6นี่คือรู้เลย 6.7 6.8 เมื่อไหร่ขึ้น6นี่คือระวังตัวดีๆเลยนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ความลึกความตื้นอีกรอบนึงว่ามันลึกลงไปแค่ไหนนะครับมันลึกลงไปแค่ไหนอย่างเมื่อเช้ารู้สึกว่าจะลึกลงไปประมาณ50กว่าโลนะฮะแต่ลึกลงไป50โลลงพื้นเนี่ยมันก็มีเค้าเรียกว่าความแรงหนักไงพอมันแรงหนักปั๊บมันก็สั่นหนักเลยลองคิดคุณฟังคิดดูถ้าสมมติว่ามันตื้นเหลือสัก10โลไม่ใช่50โลใช่มั้ยฮะแต่ถ้ามันตื้นมาเหลือสัก10โลแล้วมันไหว 7.8 ลิตรอย่างเงี้ยโอ้โหคุณฟังบ้านจะพังกว่านี้อีกนะใช่มั้ยฮะเพราะมันตื้นขึ้นมานะฮะอย่างที่พม่าเขาแล้วเนี่ยอยู่รู้สึกว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ลืมไปแล้วพม่าแล้วนะไม่ถึง50โลมั้งนะฮะแล้วก็แรงมากๆๆเลยมันก็เลยพังราบเป็นหน้ากรองที่พม่าไงนั่นแหละนะฮะนี่ก็รอติดตามข่าวกันว่าจะมีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดนะฮะที่ฟิลิปปินส์นะครับส่วนไทยของเรานะครับมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวทุกที่ครับภาคเหนือมีโอกาสเยอะสุดครับภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ทั้งแถบเลยมีโอกาสเจอแผ่นดินไหวทั้งหมดเลยฮะกรุงเทพมหานครไม่ได้เจอแผ่นดินไหวโดยตรงแต่จะเป็นลักษณะของการเจอแรงสั่นทำให้ตึกถล่มคือมันจะไม่ไหวที่ใต้กรุงเทพมันอาจจะไหวที่เชียงใหม่ไหวที่กาญจนบุรีไหวที่พังงาสมมติว่าไหวที่ภูเก็ตสมมติเนาะนะฮะแต่ว่ามันจะส่งไปถึงกรุงเทพเพราะกรุงเทพข้างใต้ดินมันอ่อนนุ่มหมดแล้วเขามีการขุดมีการเจาะมีการทำลายพื้นดินหมดแล้วเพราะฉะนั้นกรุงเทพไม่ได้ไหวข้างใต้แต่ว่าแรงสั่นเนี่ยจะส่งไปถึงกรุงเทพทำให้กรุงเทพพังราบเป็นหน้ากลองได้เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดไทยคือพื้นที่ภาคอีสานครับอีสานไม่มีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกเลยอีสานจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือเป็นดินอย่างเดียวเลยดินที่ราบสูงอย่างเดียวเลยปลอดภัยถ้าใครอยู่บ้านอีสานเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าคุณอาจจะเจอพายุหนักหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันจะเป็นที่ราบสูงมันจะโล่งแต่จะมีโอกาสเจอพายุลูกเห็บต่างๆได้พายุนะฮะแต่ไม่มีแผ่นไหวไอ้เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันเนาะเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่สามารถจะพยากรณ์หรือว่าทำนายได้เหมือนฟ้าเหมือนฝนนะครับเนาะกระป๋องบอกว่าผมเคยอยู่อินโดครับแผ่นดินไหวจนตัวพลิกสึนามิก็เคยเจอมาแล้วใช่ไหมโอ้ถ้าใครเคยเจอเล่าให้ฟังหน่อยอย่างญี่ปุ่นนี่คือเขาเจอกันแบบเป็นอาจินแล้วเจอกันเป็นปกติไปแล้วนะครับนี่ไงโปเต้ส่งข่าวมานี่ไงอ๋อลืมไปโปเต้เขาเป็นวิศวกรเนาะโปเต้เขาบอกว่าดีเจรู้ไหมว่าการเป็นวิศวกรนะการออกแบบอาคารนะจะต้องมีการเขาเรียกว่าสร้างความแข็งแรงด้วยนะครับเพิ่มความแข็งแรงของอาคารต่างๆนะครับเนาะอาคารที่รับผลกระทบด้านความมั่นคงแข็งแรงสรีระภาพจะมีแรงสั่นไหวที่มากอย่างเช่นกระบี่ชุมพรตรังนครพนมนครศรีธรรมราชบึงกาฬประจวบต่างๆนะฮะพิษโลกเพชรบุรีเลยต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องมีความแข็งแรงนะฮะเวลาการออกแบบการสร้างอาคารเนี่ยเขาจะดูเลยในอย่างภาคเหนือนี่คือเต็มเลยจะหนักมากๆเลยนะฮะแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้แต่ละพื้นที่อีสานนี่ปลอดภัย 100% เลยนะไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือถึงแม้ว่าทางเชียงใหม่จะไหวแบบบ้านพังคนตายกันทั้งภาคเหนือนะอีสานก็อยู่เฉยๆนอนเล่นเพลินเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนึกภาพเนาะประมาณนั้นวันนั้นฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเนาะเห็นข่าวเมื่อเช้าแล้วก็ตกใจนะตกใจจริงๆนะว่ามันแรงนั่นเลยนะฮะว่ากันไปแล้วกันว่ากันไปแล้วกันในช่วงนี้นะครับสุดฤทธิ์สุดเดชครับคุณผู้ฟังล็อกกันสักเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะหลับกันในช่วงเวลานี้ลุงแป๊ะนี่เพ้ออะไรก่อนจากนี้ไปทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนสายน้ำที่เปลี่ยนแปลงเหมือนใจเธอที่เปลี่ยนไปฮ่าลุงแป๊ะไปเล่นตรงโน้นไป

คิดแล้วแค้นสุดขีดสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับนี่คือเพลงของพี่ใหม่เจริญปุระนั่นเองครับอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันครับบ่าย 3:17 น.เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อจะให้ฟังจะเล่าเรื่องอะไรอีกบอกมากับช่วงบ่ายวันนี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเคยใช่ไหมเพลงจากออดี้นะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้กันแล้วกันนะฮะที่เป็นข่าวดังข่าวใหญ่นะฮะ

ฆ่าคนร้ายนะครับคาดสาวป้อนข้าวสาวปั๊มดาว TikTok นะฮะล่าสุดนี้เห็นบอกว่ายิงตัวเองตายเสียชีวิตแล้วนะดูข่าวเลยไหมว่าเป็นไงบ้างหลายคนบอกว่าดีเจครับเล่าข่าวเล่าข่าวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเบรกเพลงสักครู่หนึ่งมันเล่าข่าวกันต่อนะฮะหลายคนถามว่าดีเจครับเห็นข่าวว่าเขาไล่ล่ามือปืนเนี่ยใช่ที่เขายิงแฟนตัวเองตายนะที่เป็นดาว TikTok นะล่าสุดนี้เขายิงตัวเองตายแล้วนะหมายถึงว่าเขายิงแฟนเองตายแล้วปุ๊บแล้วโดนตำรวจไล่แล้วปั๊บปรากฏว่ารถประสบอุบัติเหตุเขาได้อับปืนจ่อหัวเองตายเลยนะก่อนที่ตำรวจจะเข้าถึงรถที่จะบุกไปหาไปดูข่าวหน่อยว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากหลายคนติดตามข่าวเนาะจากกรณีที่นายสันทัศน์นะคะหรือนายเบียร์อายุ42ปีก่อเหตุยิงนางสาวจุราพรหรือว่าป้อนข้าวนะฮะที่เป็นดาว TikTok ปั๊มนะฮะสาวปั๊มนะครับที่เป็นดาว TikTok ใช่ไหมฮะอายุ26ปีนะฮะเสียชีวิตต่อหน้าลูกน้อยวัย2ขวบนะครับบริเวณริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าลพบุรีอำเภอเมืองสระบุรีนะครับก่อนจะขับรถกระบะหลบหนีอันนี้เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านะครับเนาะล่าสุดวันนี้8มิถุนายนเนี่ยฮะหลังจากก่อเหตุเนี่ยนายเบียร์ได้ถูกเจ้าที่กดดันนะครับแล้วก็ไล่ล่าติดตามอย่างหนักจนนายเบียร์เกิดความเครียดนะฮะแล้วก็โทรไปปรึกษากับเพื่อนเพื่อจะขอยืมเงินเพื่อนนะครับพร้อมกับเปิดเผยกับเพื่อนว่าลองฟังดูนะตนเองเนี่ยไม่ได้มีเรื่องชู้สาวอะไรหรอกนะตนเองพยายามที่จะจบแต่อีกฝ่ายไม่ยอมจบเขาใช้คำว่าอย่างนี้นะจะจบแต่เขาไม่ยอมจบและบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยให้ตัวมันรอดก็จริงแต่พี่น้องมึงจะไม่รอดเลยสักคนทำให้คำนี้ทำให้ตัวเองรู้สึกเครียดแล้วก็บอกกับเพื่อนปลายสายว่าอย่าคุยนานเพราะตอนนี้ถูกไล่ล่าอยู่เดี๋ยวเขาจะรู้ตำแหน่งก็คือหมายถึงว่าถึงแม้ว่าไอ้คนที่มันมือยิงเนี่ยมันจะรอดก็ตามแต่เดี๋ยวคนอื่นจะโดนไล่ล่าหมดหมายถึงว่าญาติพี่น้องต่างๆนะฮะทีนี้ในเบียร์ผู้ก่อเหตุนะครับก็เขาบอกว่าโดยส่งเลขบัญชีให้กับเพื่อนแล้วบอกว่ากูขอยืมเงินมึงก่อนไม่ตายไม่หายจากกันซึ่งปลายสายยังย้ำว่าเฮ้ยอย่าไปฆ่าตัวตายนะเว้ยนะฮะอย่าไปทำอะไรตัวเองนะหมายถึงว่าเพื่อนที่คุยโทรศัพท์ด้วยนะที่เขาจะให้เอาตังค์ให้ช่วยเหลือนะฮะซึ่งในเบียร์ยังกล่าวว่าตนเองจะหนีสุดตัวซึ่งสองนัดที่ยิงไปนั้นยิงด้านหน้าตนเองไม่ใช่คนหน้าตัวเมียนะยิงด้านหน้าคงจะหมายถึงว่ายิงผู้หญิงคนนั้นตายนะด้านหน้าอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นลูกผู้ชายพอนะครับอันนี้เหตุการณ์ก่อนหน้านะนะฮะปรากฏว่าช่วงกับวันนี้ที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจนะฮะชุดสืบสวนได้พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีเทาทะเบียนกรุงเทพนะของนายเบียร์ซึ่งขับอยู่บนถนนมิตรภาพนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดโคราชเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ล่านะครับพร้อมวิทยุสกัดจับทุกตลอดเส้นทางแต่นายเบียร์ไหวตัวทันนะฮะได้พยายามเหยียบคันเร่งนะฮะแล้วก็ขับรถหนีสุดฤทธิ์ทีเดียวเจ้าหน้าที่จึงไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดนะพร้อมวิทยุสกัดทุกตำแหน่งตลอดเส้นทางทำให้รถของนายเบียร์นั้นล้อยางเหยียบเกาะกลางถนนปีนเหยียบเกาะกลางถนนนะครับทำให้ยางระเบิดตุ้มนะฮะแล้วก็รถเสียหลักขวางถนนเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าช่วงที่ตำรวจกำลังจะเข้าคุมตัววิวอยวอจะเข้านะฮะปรากฏได้ยินเสียงปืนดังตุ้มนะครับตุ้มนะฮะปรากฏในเบียร์นะฮะได้ใช้ปืนเนี่ยยิงหัวตัวเองตายคารถตัวเองเลยนะฮะก่อนเจ้าที่จะเข้าไปบุกถึงที่ก็คือกะว่าจะไม่ให้ตำรวจจับแน่นอนคือต้องตายนะฮะโอ้โหตำรวจก็ตกใจสิฮะก็เลยเข้าคุมตัวนะเข้าคุมตัวไม่ได้แล้วก็เข้าคุมศพแล้วนะฮะแล้วก็แจ้งเจ้าที่โรงพยาบาล นะครับกู้ภัยต่างๆมานำศพเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเพราะตายแน่นอนนะฮะที่สระบุรีเออสุดท้ายก็ตัดสินใจยิงตัวเองตายนะครับก็คือกะจะไม่ให้ใครมาจับจากหนีสุดชีวิตนะฮะไม่มีใครจับได้นะฮะเราติดตามต่อไปแล้วกันนะคือสุดแล้วคือมันตามถ้าอย่างเงี้ยคือตามอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่สามารถจะถามอะไรใครได้เลยไงฮะว่าเรื่องราวมันเกิดจากอะไรยังไงแบบไหนไงก็จบแค่นี้เดี๋ยวเราถ้ามีรายละเอียดต่างๆมาจะนำมาเล่าให้ฟังแต่ข่าวก่อนหน้าเขาบอกว่ารักสามเศร้านะครับหนุ่มแฟนใหม่ลวงสาวดาว TikTok วัย26สังหารโหดริมถนนหลังกลับไปคืนดีสามีเก่าก่อนซิ่งรถกระบะตู้ทึบหลบหนีนะเปิดปมแค้นถูกไล่ออกจากงานนี่เขาเขียนข่าวก่อนหน้าตั้งแต่เช้านะฮะเดี๋ยวรอให้เจ้าที่ก็สืบสวนต่อไปเลยกันว่าเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรยังไงแบบไหนนะฮะจบไปแล้วเรื่องนี้นะครับทำไงดีทำใจก็จะทำใจอย่างเดียวนะฮะเอาละนะฮะมา
พลงไม่เข้ากับข่าวเลยอ่ะข่าวกำลังเศร้าแล้วก็ดูเพลงมันมากเลยเห็นไหมก้อยบอกว่าดีใจแค่ตอนนี้ที่ลาดพร้าวฝนกำลังตกเลยกำลังตกฉ่ำๆเลยใช่ไหมก้อยตกฉ่ำๆเลยส่งบรรยากาศไม่ดูนะฮะนี่ฟังเสียง

ี้คือเพลงตุดหมึกนะครับเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระนะครับเจริญปารุนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อตะกี้มีค้างอะไรบ้างอันนี้สวยแล้วหญิงเนาะยังไม่ไปไหนของฟลายนะครับความหวังกำลังใจจากพี่ต้าชานิดด้วยคำพีพงศิษฐ์นะครับช่างมันฉันไม่แคร์เมฆอภิสิทธิ์ด้วยนะครับเป็นยาไก่ตีเหรอฮะมีของลุงแป๊ะด้วยลุงแป๊ะให้ฟังต้น4โมงก่อนเนาะใจเย็นๆนะฮะนี่คือเพลงสวยแล้วยิงที่จริงไม่ผิดเดี๋ยวจะพาไปดูข่าวนี้ต่อเมื่อกี้ข่าวยิงตัวเองตายเนาะไล่ล่าจบเดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้บุกจับ15ชาวจีนพม่าเช่าบ้านหรูในเชียงใหม่คุณผู้ฟังเป็นฐานแก๊งสแกมเมอร์แต่ว่าเขาหลอกคนจีนนะไม่หลอกคนไทยนะที่เชียงใหม่จับอีกแล้วนะฮะเยอะจริงๆแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายนะ

ี้คือเพลงสวยแล้วหญิงที่จริงไม่ผิดนะครับผิดหรือไม่ผิดฮะต้องถามก่อนนะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะทักทายช่างเบิร์ดสรรหานะครับทักทายช่วงบ่ายครับวันนี้อากาศที่ลำพูนหลังเครือสาพันธ์อากาศครึ้มๆนะฮะอยากฟังเพลงพ่อนี่คือเพลงสวยแล้วหญิงที่จริงไม่ผิดนะครับผิดหรือไม่ผิดฮะต้องถามก่อนนะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะทักทายช่างเบิร์ดสรรหานะครับทักทายช่วงบ่ายครับ

พลงจากคุณตาแนวพิตาชานิดนะครับความหวังกำลังใจส่งกำลังใจแก่กันและกันในช่วงเวลานี้นะครับกับวันทำงานดีเจครับขอข่าวเขากระโดงหน่อยได้จะเล่าเรื่องนี้อยู่สักครู่หนึ่งพี่สุภัทรกับอจอยอาเกนอยู่หรือเปล่าถ้าพูดถึงเขากระโดงนี่หน้าพี่สุภัทรกับอจอยอาเกนต้องลอยมาก่อนนะฮะ เขากระโดงเขากระโดงล่ะฮะเมื่อก่อนมันจะมีผีเขาอันผีกระหังกระโดงเนาะคุณฟังว่าผีกระหังกระโดงมีจริงปะใครก็เห็นผีบ้างผีกระโดงผีกระหังมันจะมีจริงปะก็เป็นจินตนาการของคนสมัยก่อนโบราณนะครับแต่เอาข้อจริงนะคุณฟังนะผีที่มันมีไฟที่ดวงตาหรือหน้าผากอันนี้ไม่รู้นะเขาว่ามีหลายๆคนคงเคยเจอนะฮะถ้าคนไม่เคยเจอก็คงจะนึกไม่ออกนึกไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรแต่ละคนที่เคยเจอก็อาจจะมันแปลกจริงเนาะเขากระโดงนะก็บอกว่าเขาไปถ่าย UFO ที่เหนือมีหรือเปล่าเห็นออกข่าวที่จังหวัดลำปางหรอเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะก้อยนะมนุษย์ต่างดาว UFO หรอก่อนจะไปเรื่องต่างดาวมาดูต่างดาวก่อนดีกว่าก้อยวันนี้ที่เชียงใหม่เขาจับต่างดาวฟังฮะเขาจับต่างดาวคนจีนกับคนพม่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะมาดูข่าวหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาตำรวจนะครับภาค5ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับในพื้นที่อำเภอสารพีนะฮะจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำหมายสารเข้าค้นบ้านเลยเป็นบ้านหรูหรามาเฮามากคุณฟังอย่างกันในหนังนะข้างหน้ามีสระว่ายน้ำเหมือนในหนังฮะเราเคยดูในละครเนาะละครที่มีคุณหญิงคุณนายนะฮะที่เขามีสระว่ายน้ำด้านในกันเลยนะฮะก็ปรากฏว่าบ้านเลขที่151/14หนองพึ่งสารพีพบคนจีนกำลังโทรศัพท์หลอกลงเหยื่อจึงเข้าจับกลุ่มเลยนะครับของกลางคอมพิวเตอร์10 เครื่องมือถือกว่า50 เครื่องทีเดียว

นะครับโดยในข้อมูลนะจะมีชื่อของคนจีนหมดเลยก็คือเหมือนว่าเขาหลอกคนจีนด้วยกันเขาเป็นแก๊งคอนสเตอร์ที่ประเทศไทยแต่โทรไปหลอกคนจีนนะไม่ได้หลอกคนไทยนะครับแล้วก็มีข้อมูลการพูดคุยหลอกลวงให้ทำธุรกรรมต่างๆสวัสดีครับประมาณนี้ฮาวถ้าเป็นคนไทยก็สวัสดีครับลูกค้าครับอย่างงี้คือมันจะมีบทพูดไงที่เขาให้พูดนะนะครับโดยมีผู้ต้องหาทั้งหมดนะฮะเป็นชาวจีน10คนนะชื่อจีนหมดเลยอ่ะชื่ออะไรเนี่ยลีเวยหลงนะครับนะมิสเตอร์แชนยิงแล้วก็มีหลายชื่อที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะเซงฟานวูเจียงอินเจียงเซียนนะฮะเซียไม่ต้องอ่านแล้วฮะอ่านไม่ออกแล้วฮะแล้วก็หลินเต้าเฉียนนะครับมีหลายคนเลยนะครับเขาคือ10คนนี้สัญชาติจีนหมดเลยนะครับสัญชาติจีนหมดเลยนะครับส่วนอีกหลังนึงนะครับเป็นบ้านเลขที่151นะฮะทับ74หนองพึ่งสารพีเหมือนกันครับอันนี้ปรากฏว่ามีทั้งชาวจีนและชาวเมียนมา5คนนะครับมีคนจีนโบหลินนะฮะหลีโตหัวโอหลีโตหัวว่ะชื่อหลีโตหัวจริงๆนะหลีโตหัวนะครับสัญชาติอันนี้เป็นคนเมียนมานะอาซอในคนพม่านายเจ้าไอ้มินเมียนมาหลีมินซันนี่ก็พม่าเหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นถูกจับอยู่ในบ้านหรูหรามาเฮามากคุณผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าแก๊งนี้เข้าไทยมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วมาเช่าบ้านหลังนี้คุณฟังฟังดีๆนะบ้านหลังนี้เช่าในราคา 70,000 บาทส่วนอีกหลังเช่าราคา 100,000 ป้าโทโดยผู้ต้องหาจะได้เงินเดือนคนละ 50,000 บาทจ่ายเป็นคริปโตเข้าบัญชีของแต่ละคนคริปโตคือเงินสกุลออนไลน์ไม่ใช่เงินบาทนะมันเป็นเงินออนไลน์นะครับซึ่งก็ต้องเอาไปแปลงเป็นเงินบาทอีกทีนึงนะครับตำรวจบอกว่าพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้จะหลอกเหยื่อชาวจีนที่อยู่ในประเทศจีนนะครับและประเทศไทยโดยเน้นหลอกทำประกันหลอกทำประกันนะครับและก็แลกเปลี่ยนเงินตานะครับซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานะครับมีทั้งคนที่อยู่เกินกำหนดในไทยนะครับแล้วก็มีวีซ่านักท่องเที่ยวด้วยนะครับส่วนบอสใหญ่เนี่ยฮะเจ้าพ่อใหญ่มันอยู่ที่ประเทศจีนก็จะมีการสืบหากันต่อไปนะครับโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรช่อโกงนะครับแล้วก็ประสานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่รายงานตัวจับกุมต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยบ้านนี้เป็นของใครหรออะไรต่างๆบ้านหลังนี้เดิมทีเป็นของชาวต่างชาตินะครับต่อมาคนไทยซื้อต่อในราคา7ล้านบาทมี2หลังก่อนจะรีโนเวทแบ่งให้เช่านะฮะโดยกลุ่มคนจีนที่ถูกจับกุมเพิ่งมาเช่าเป็นรายแรกเลยอ๋อนะฮะฝรั่งสร้างบ้านไว้คนไทยมาซื้อแล้วก็เห็นมีคนจีนมาเช่าก็ปล่อยเขาเช่าไปนะฮะทีนี้เจ้าของบ้านนะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาก็สงสัยก็เลยพยายามสืบก็คิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จริงๆก็เลยแจ้งนะครับเนาะก็เจ้าของบ้านแหละเป็นคนแจ้งนะครับเห็นบอไม่หลับไม่นอนกันนะเปิดไฟกันทั้งเสียงดังเอะอะโวยวายก็เลยมาสังเกตการดูว่าน่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าก็เลยแจ้งเจ้าที่ก็เป็นจริงๆนะฮะจบไปฮะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเนาะว่ากันไปนะฮะฟังเพลงของพี่วงปลายครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปกับดีเจครับโปเต้ว่าอ่านชื่อจีนอีกรอบได้ไหมดีเจนายฉี่เฉียวหัวครับนายฉี่เฉียงเฉียงนะโปเต้ครับเคยโดนฉี่เฉียวหัวไหมฮะหัวเลยล้านนะ

นี่คือเพลงของพีทวงปลายนะครับเพลงที่มีชื่อว่ายังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดลูกทุ่งให้ฟังหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่างช่างมันฉันไม่แคร์นะของพงศิษฐ์คัมภีร์เลยโชว์พงศิษฐ์แล้วเนี่ยจะมาเล่าเรื่องเขากระโดงให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคสีน้ำเงินหรือภาคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ปิดด้วยเพลงปริญญาไก่ตีของเมกอภิสิทธิ์นะครับที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ใกล้จะเข้า4 โมงเย็นกันแล้วเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ย

ลงที่หยิบให้ฟังกันด้วยช่างมันฉันไม่แคร์นะครับเนาะช่างมันเถอะถ้าเป็นคนเหนือก็ช่างมันเตอะอย่านะพี่โอออกเสียงสิครับช่างมันเตอะนะช่างมันเถอะคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องราวของที่ดินเขากระโดงดีกว่าหลายคนอาจจะไม่ให้ความสนใจแต่ว่าฟังสักหน่อยก็จะเป็นการดีเพราะเรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นความเป็นสองมาตรฐานของหน่วยงานรัฐไทยจริงๆคุณผู้ฟังใช่ไหมตัวไหมว่าตอนนี้หน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐบาลเองมีปัญหากันนะระหว่างเขาเรียกว่าอะไรกรมรถไฟกรมการรถไฟระหว่างหน่วยงานรถไฟกับหน่วยงานที่ดินนะฮะมีปัญหากันเองเอางี้เลยกันดีใจจะสรุปง่ายๆให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของรัฐบาลอนุทินเนวินนะครับที่มีผลประโยชน์ในคดีที่ดินเขากระโดงกันอยู่นะครับคือตอนนี้การรถไฟนะคุณฟังครับเขาฟ้องกรมที่ดินนะว่าคุณไปออกโฉนดที่ดินให้กับพรรคสีน้ำเงินนะครับให้กับอนุทินเนวินได้ยังไงเพราะว่าที่ดินนี้มันเป็นของที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของกรมที่ดินก็บอกว่าอ้าวมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่มาก่อนเขามีสิทธิ์ก็คือหมายถึงว่ามีการพยายามจะช่วยพรรคการเมืองสีน้ำเงินต่างๆนะฮะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆภาษาชาวบ้านคือในสมัยอดีตการที่ผ่านมานะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการทำเขาเรียกว่าเป็นทางรถไฟเนาะเพื่อเชื่อมต่อทางภาคอีสานอะไรเงี้ยนะครับและทีนี้แน่นอนมันจะต้องมีการขุดเจาะภูเขาเจาะถนนต่างๆเพื่อทำรางรถไฟนะครับทำรางรถไฟเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดต่างๆในภาคอีสานใช่ไหมครับและสมัยนั้นนักการเมืองในยุคนั้นก็คือตระกูลชิดชอบอ่ะก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายชิดชอบอ่ะเขาก็เป็นนักการเมืองดังในพื้นที่ของอีสานของบุรีรัมย์ตรงนั้นเขาต้องการที่ดินเนี่ยเป็นของตนเองและที่ดินนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นของพระเจ้าอยู่หัวเลยนะรัชกาลที่5ด้วยนะครับการรถไฟในเวลาเขาทำรางรถไฟไปในคุณฟังฮะเขาจะเผื่อพื้นที่ข้างไว้ด้วยนะบางที่เขาเผื่อเป็นกิโลเลยนะเป็นกิโลเมตรเลยนะเขาคือทางมันตรงไปจริงแต่ว่าเขาจะออกข้างด้วยเผื่อที่จะทำนั่นทำนี่ทำโน่นต่างๆเขาจะเผื่อไว้และเนี่ยฮะคือที่หมายปองของนักการเมืองนักการเมืองก็เลยเอาที่ที่เขาเผื่อของการรถไฟนะไปเป็นของตัวเองโดยบังคับให้มีการออกโฉนดที่ดินให้ก็คือตระกูลที่ชอบปัจจุบันเนี่ยตระกูลเนวินเนี่ยนะฮะสีน้ำเงินเนี่ยก็เลยมีการออกโฉนดที่ดินของการรถไฟที่เขาเผื่อทางข้างๆอ่ะทางรถไฟทำทางตรงแต่เขาเผื่อทางข้างไว้ด้วยประมาณกิโลนึงถ้าเป็นทางขนานเป็นกิโลขนานเป็นบางที่ยาวหลายกิโลเลยและไอ้ที่ดินที่มันไม่ได้ใช้งานนะที่เป็นท้องทุ่งนาทุ่งไร่ต่างๆเนี่ยพรรคสีน้ำเงินตระกูลชิดชอบนะก็เลยถือโอกาสฮุบเป็นของตัวเองไปมีการบังคับให้กรมที่ดินในสมัยนั้นนะคะออกโฉนดให้กับตัวเองในสมัยนั้นนะเมื่อประมาณโอ้ย5-60ปีก่อนแล้วล่ะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเขาอะนะเขาก็ใช้กันมาตลอดแต่ทีนี้มันมาโป๊แตกไงฮะมันมาโป๊แตกตอนที่ข่าวมันแดงขึ้นมาพอเรื่องมันแดงขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เลยเป็นข้อพิพาทกันทางการรถไฟก็เลยฟ้องกรมที่ดินว่าเฮ้ยคุณไปออกโฉนดที่ดินให้กับตระกูลที่ชอบทำไมอะไรเงี้ยและทีนี้การตัวของกรมที่ดินเองก็กลัวอำนาจของพรรคสีน้ำเงินคือหรือว่าพรรคการเมืองรัฐบาลปัจจุบันก็ไม่กล้าจะทำอะไรไม่กล้าเพิกถอนก่อนหน้าเนี่ยเขาพยายามจะเพิกถอนแล้วนะต่อก่อนหน้าเนี่ยคือพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมตอนนั้นเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับเขากำลังจะมีการเพิกถอนเขาเรียกว่าเป็นบ้านของอนุทินของเนวินออกจากพื้นที่แล้วเพราะว่าเขาเอาไปสร้างเป็นสนามกีฬานะช้างสนามกีฬาของบุรีรัมย์นะฮะเอาไปสร้างเป็นสนามรถแข่งเอาไปสร้างเป็นโรงแรมรีสอร์ทหมดแล้วนะฮะเขากำลังจะเพิกถอนโฉนดแล้วว่าเฮ้ยคุณได้ที่ดินมาโดยไม่ถูกต้องนะอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยอนุทินเนวินก็ต้องทำด้วยวิถีทางเพื่อดิ้นรนให้ตัวเองมีอำนาจก็เลยเป็นการไปแอบประสานกันกับพรรคสีส้มไงฮะที่ไปขอความช่วยเหลือจากพรรคสีส้มว่าขอให้โหวตให้อนุทินเนวินเป็นนายกนะแล้วเราจะช่วยเหลือคดีพรรคส้มนะให้พรรคส้มรอดคดีตัวของธนาธรก็ตกลงโต๊ะเลยนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้รัฐธรรมนูญให้ด้วยประมาณนี้นะฮะก็คือเป็นตัวเสริมเข้าไปสุดท้ายก็เลยประสานความร่วมมือกันระหว่างพรรคสีส้มอนุทินเนวินกำลังจะโดนเพิกถอนที่ดินก็เรียกว่าของตัวเองโดนดึงที่ดินคืนเป็นของการรถไฟแล้วฮะแต่ว่าเขาไม่ต้องการที่จะคืนเขาต้องการที่จะอยู่ต่อแล้วก็ทำธุรกิจต่อก็เลยไปขอความร่วมมือจากพรรคสีส้มพรรคสีส้มก็พากันโหวตยกมือให้ทั้งพรรคเลยให้พรรคอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อกลับมามีอำนาจอีกรอบหนึ่งและที่ดินก็ยังตกอยู่ในมือของตระกูลชิดชอบอนุทินเนวินต่อไปตลอดกาลเข้าใจความหมายยังว่ามันคือมันเกิดอะไรขึ้นยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเสรีพิสุทธิ์ทนายอ่านเองก็พยายามจะทวงนะฮะกระทุ้งเรื่องนี้ต่อว่า
คุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะนะครับที่ดินหลวงนะต้องเป็นของประชาชนต้องเป็นของประเทศไม่ใช่ยกให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งประมาณนี้แต่พรรคสีส้มเองก็ออกมาท้วงเหมือนกันนะว่าทำแบบนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักอ่อนมากเลยนะครับไม่ค่อยกล้าแตะอนุทินเนวินนะถ้าสังเกตดูพรรคสีส้มไม่กล้าแตะอนุทินเนวินเลยเพราะว่าเขามีสัญญาใจกันอยู่ในการช่วยเหลือคดีความกันอยู่ถ้าเป็นสมัยก่อนอุ้งอิงเนี่ยพรรคส้มมาเดือดละแต่พอดีเป็นเนวินอนุทินคือเกรงใจอนุทินนะเพราะว่ามีพันธะสัมพันธ์ต่อกันอยู่ที่จะขอให้เนวินอนุทินช่วยเหลือคดีความอยู่เขาเลยไม่กล้าออกมาประท้วงพรรคส้มนะถ้าเป็นทุกๆทีนี่สสไอนี่ออกมาเยอะออกไปออกถ้าเป็นสสไอนี่ทุกๆทีนี่นางจะต้องออกมาเดือดร้อนแล้วแต่รอบนี้พรรคส้มเงียบกริบเลยเพราะมีข้อคอรหาร่วมกันอยู่มีการช่วยเหลือยินหมูยินแมวต่อกันอยู่นะฮะก็เลยเป็นฝ่ายของเสรีพิสุทธิ์ต้องออกมายื่นเรื่องนี้กับทนายอั๋นนะพรรคส้มหรือพรรคประชาธิปัตย์เงียบกริบเลยนะเพราะว่ามีประโยชน์ทับซ้อนร่วมกันอยู่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูกันว่าจะสามารถทวงคืนที่ดินเขากระดงได้คืนหรือไม่นะครับการรถไฟจะได้ที่ตัวเองคืนหรือเปล่าจากนักการเมืองพรรคสีน้ำเงินที่ต้องการฮุบประเทศนะทุกอย่างณเวลานี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับเนาะทนายหนุ่มยังไม่มาพี่ยังไม่ต้องแซวนะครับโอเคพี่สมัติว่าเรียบร้อยแล้วครับดีเจเขากระโดงนะฮะในกรรมนะเรื่องนี้นี่ก็จบจืดนะฮะแต่น่าแปลกใจตรงที่ว่ากลุ่มในส่วนของคนเสื้อเหลืองต่างๆเงียบกริบเลยไม่ออกมาทวงอะไรสักอย่างเลยทั้งๆที่รู้ว่าเขาโกงที่เนาะเงียบกริบเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นพรรคแดงพรรคส้มนี่ออกมาสุริสุดเดชนะว่ากันไปละกันนะฮะเรื่องการเมืองเนาะงานก็ทำเหตุก็ต้องหาจอยบอกเอาไว้นะฮะมาครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM 90บุญทุเล็กกันเลยกันละกันนะครับเมกอภิสิทธิ์ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปริญญาไก่ตีนะครับเป็นแนวสไตล์อินดี้อีสานแล้วกันแล้วก็ปิดท้ายเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทุเล็กก็ไปเบรกฟังสปอร์ตแล้วก็เข้าสู่รายการลูกทุ่งช่วงเวลา 4:00 น.เลยนะครับส่วนดีเจวินจะได้ทานอยู่คุณผู้ฟังถึง 5:00 น.ทางออนไลน์นะครับ

ไก่ตีแหละฮะเอาไก่แลกออกจากโรงเรียนไหนใครเคยทำบ้างเอ่ยกว่าจะเรียนจบได้นะครับเนาะแต่ที่บอกไปนะครับว่าเราจะเรียนเก่งไม่เก่งนี่ไม่เกี่ยวนะอยู่ที่ว่าเราเอาตัวรอดได้หรือไม่นะฮะบางคนเนี่ยโอ้นะฮะตอนสมัยเรียนเก่งๆไอ้ที่เจอใครเล่าให้ฟังไงฮะเด็กเรียนนี่ใช่ว่าจะเป็นคนที่สามารถจะมีชีวิตรอดได้นะหมายถึงว่าเคยเรียนเก่งเรียนดีแต่พอมาใช้ชีวิตจริงบนโลกมนุษย์แล้วบนโลกความเป็นจริงนะฮะเอาตัวไม่รอดโดนหลอกกับเด็กอยู่ที่อยู่หลังห้องที่เป็นเด็กเกเรโดนครูตีครูเคี่ยนนะฮะสุดท้ายและสุดแล้วก็สามารถมีชีวิตแล้วก็สามารถเอาตัวรอดทำธุรกิจตัวเองได้ไม่ได้ร่ำรวยหรูหราอู้ฟ้าแต่ว่าเขาสามารถจะอยู่ยังมีความสุขแล้วก็เอาตัวเองรอดได้ใช่ไหมหลายคนบอกเรียนไม่เก่งเลยครับพี่เจจริงนะส่วนมากคนที่ฟังดิจวินเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นช่างกันเยอะเนาะช่างซ่อมรถช่างแอร์ช่างอู่ซ่อมต่างๆใช่ไหมฮะแต่ละคนก็คงจะไม่ใช่เด็กเรียนมาก่อนนะฮะใช่ไหมดิจวินก็ไม่ใช่เด็กเรียนนะแต่ว่าก็เป็นเด็กกลางๆอะไม่ได้ถึงกะเลวกะล่าแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าเราก็เขาเรียกว่าไงดีสามารถจะอยู่บนโลกใบนี้ได้โดยไม่ยังไงดีไม่จองห้องเนาะเออยิ่งจองห้องนะครับไอ้พวกวันละฮะอยู่เด็กหลังห้องหลังหน้าห้องสมัยก่อนตอนอยู่มอต้นเนี่ยจะอยู่ห้องหนึ่งนะจะบอกให้ฟังเออใช้คำว่าฟุกได้ไหมห้องหนึ่งเนี่ยสมมติมันจะเป็นเด็กเก่งกันเนาะเมื่อก่อนตอนมอหนึ่งมีทั้งหมดเนี่ย8ห้องก่อนนะจะอยู่ห้องหนึ่งอะไปสอบได้ห้องหนึ่งนะจริงๆนะแต่นี้พอไปอยู่ห้องหนึ่งปั๊บมันจะมีแต่พวกที่เรียนเก่งไงหัวกะทิทั้งหมดเลยแต่ว่าข้อดีของคนที่อยู่กับคนเรียนเก่งนะเขาจะสุภาพแล้วเขาจะไม่ล้อกันแต่ว่ามาอยู่กับห้องเด็กกะเลวกะล่าแต่ปะทะร้อนะฮะล้อกันเล่นกันตีกันทุกอย่างครบเลยนะฮะพอขึ้นมอปลายดีใจก็ย้ายตัวเองมาเป็นสายศิลป์นะอยู่ตรงกลางๆห้อง4นะฮะสายศิลป์ภาษาอังกฤษญี่ปุ่นนะฮะไม่ได้อยู่สายวิทย์คณิตนะสายวิทย์คณิตต้องเป็นเด็กที่แบบเด็กเรียนจริงๆนะฮะก็เล่าให้ฟังเฉยในเพลงเขาบอกว่าก่อนจะจบเรียนเนี่ยเอาไก่แลกออกไงแสดงว่าเรียนกันเร็วกันลาดมากนะแต่ก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็สู้กับตัวเองได้นะฮะเป็นการเปรียบเปรยนะ4โมงเย็นกันแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังครับ4โมงเย็นกันแล้ว

จันทร์นะครับเหงาจันทร์ในเมืองใหญ่เหงาใจในเมืองใหญ่เมืองเล็กนะครับนะสาวดื้อปิ๊งนครปฐมว่าดีเจวินขาขอภาษาญี่ปุ่นสักประโยคได้ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยดีเจวินคิดว่าตอนนั้นเนี่ยภาษาจีนยังไม่ปังยุคนั้นจีนยังไม่ได้เยอะเหมือนนะปัจจุบันนี้ตอนสมัยเรียนม.ปลายดีเจวินก็เลยคิดว่าเอ๊ะภาษาญี่ปุ่นน่าจะเป็นภาษาที่ดีนะที่น่าสนใจที่เลิศนะเนี่ยฮะแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นปรากฏตอนนี้ลืมหมดแล้วนะประโยคง่ายๆที่เราใช้ภาษาญี่ปุ่นนี่สวัสดีต่างกันนะอย่างตอนเช้าเนี่ยอย่างสวัสดีตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยนะอย่างเช่นโอฮายโกซาอิมาสเนี่ยนะฮะเคยจะได้ยินบ่อยมากถ้าตอนเช้านะโอฮายโกซาอิมาสนะฮะอย่างพี่เขยลำพูนนี่จะคุ้นชินอยู่แล้วนะฮะสวัสดีตอนเย็นก็คมบังวาส่วนคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็คืออาริงาโตะเนาะอาริงาโตะโกซาอิมาสอาริงาโตะโกซาอิมาสเนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยนะครับถ้าขอโทษนะฮะจะเขาจะใช้คำว่าซูมิมาแซนซูมิมาซันซูมิมาซันดูสดใสน่ารักขี้ขู่ดีเนาะนะครับก็คือถ้าสมมติเอามาเปิดหนังสืออ่านเนี่ยก็พออ่านได้อยู่นะบ้างนะนะดีเจฟังรู้ไหมว่าสมัยก่อนตอนที่ดีเจเรียนภาษาญี่ปุ่นนะเคยอ่านได้แม้กระทั่งเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะมีการ์ตูนช่อง9การ์ตูนเนาะตอนการ์ตูนตอนเช้าที่เป็นโดเรมอนนะฮะเป็นโดเรมอนเป็นอะไรนะเป็นโปเกมอนดิจิมอนจำได้ไหมตอนเป็นเด็กเนาะคุณฟังใช่ไหมดีเจอ่านได้นะอ่านได้เลยที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นหน้าจอที่มันเป็นถ้าสมมติว่าตอนนั้นตอนนี้หรือว่าตอนที่มันขึ้นเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะฮะอ่านได้ตอนนั้นอาจารย์ยะระดับหนึ่งเหมือนกันไม่ได้เก่งนะแต่เพื่อนน่ะเก่งมากเราไม่เก่งหรอกนะฮะเพื่อนน่ะเก่งเพื่อนอ่านได้หมดเลยแต่ดีเจก็พออ่านได้อยู่นะฮะในยุคนั้นนะฮะ

็มีหลายคำที่เขาชอบใช้กันภาษาญี่ปุ่นนะฮะอย่างคำว่าขอโทษในภาษาญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงเป็นโกเมนาไซโกเมนาไซนะยินดีที่ได้รู้จักก็ฮาชิเมะมาชิเตะเนี่ยฮาชิเมะมาชิเตะนี่ได้ยินดีเจพูดบ่อยเนาะฮาชิเมะมาชิเตะนะถ้าเป็นสบายดีไหมก็เป็นโอเกนกิเดสกะโอเกนกิเดสกะเนี่ยไฮเกนกิเดสเนี่ยไฮเกนกิเดสใช่ฉันสบายดีนะนะวันนี้อากาศดีนะนะอีเทนกิเดสอีเทนกิเดสเน่อะไรอย่างนี้นะครับนี่ยังพออ่านได้อยู่บ้างนะต้องมีอ่านภาษาไทยประกบไปด้วยนะฮะมันถึงจะจำได้นะฮะประมาณนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆอย่างคำหนึ่งที่หลายคนสงสัยตั้งแต่เด็กคำว่าคิเรใช่ไหมภาษาจริงๆคิเรมันแปลว่าสวยจริงๆภาษาญี่ปุ่นนะฮะคิเรนะฮะออกเสียงเป็นคิเรคิเรอินะฮะจริงๆมันคือคิเรอินะคิเรอิแต่ว่าเราจะอ่านรูปเป็นคิเรคิเรอินะแปลว่าสวยหรือว่าสะอาดแต่คนไทยจะออกเสียงเป็นคิเลคิเลอะไรเงี้ยมันคือคิเรนะส่วนคำว่าสุโกยหลายๆคนเคยได้ยินจะบอกว่าสุโกยสุโกยสุโกยแปลว่าสุดยอดเออมันสุดยอดสุดยอดปะกุยเตะมากสุดยอดมากนะครับไม่เป็นไรภาษาญี่ปุ่นออกเสียงเป็นไดโจบุไดโจบุนะครับประมาณนี้นะนะฮะคาวาอี้เนี่ยได้ยินบ่อยนะคำว่าน่ารักนะคาวาอี้นะครับเนาะอ่ะโออิชิอันนี้ก็ยินบ่อยก็แปลว่าอร่อยแหละตรงๆตัวไปเลยโออิชิโออิชิกรีนทีนะครับฮันโนชิในแปลว่าสนุกนะครับถ้าเป็นคำว่าร้อนจังเลยวันนี้อากาศร้อนๆ นะครับก็เป็นอาซิเดสเน่อาซิเดสเน่คนญี่ปุ่นนี่จะมีความแปลกอย่างหนึ่งครับเวลาเขาจะกินข้าวเนี่ยเขาจะขออนุญาตกินข้าวนะครับนี่ด้วยเขาจะมีแบบนี้ด้วยนะแปลกเหมือนกันน่าจะเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับเนาะเขาจะออกเสียงเป็นอิทาดาคิมัสถ้ากินเสร็จแล้วก็ปุ๊บเขาก็จะขอบคุณอาหารอีกรอบนะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้อันนี้แปลกดีคนญี่ปุ่นเขาจะมีวัฒนธรรมแปลกๆดีนะฮะประมาณนี้นะครับเนาะหลายๆคำนะฮะที่เราได้ยินกันสมัยก่อนนะครับเนาะแล้วคุณฟังแล้วฮะเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในบ้างเอ่ยฮะเรียกว่ากลับเข้าหม้อหมดแล้วตอนนี้นะฮะใช่กลับเข้าหม้อหมดแล้วนะฮะดีเจซังออกซังซังดีเจนะซังนี่แปลว่าคุณนะดีเจวินซังเงี้ยแต่เขาต้องต่อท้ายต้องต่อซังไม่ใช่จังนะซังต้องอ่านออกเสียงเป็นซังซังแปลว่าคุณนะดีเจวินซังเงี้ยโอซังอย่างนี้นะใช่นะฮะอ่ะอันนี้มาไล่ฟังภาษาญี่ปุ่นพอดีมีคนถามมาเมื่อกี้เราคุยเรื่องการเรียนการสอนเนาะคิโมจิแปลว่าอะไรครับ คิโมจิหรอ บอกดื้อไปเรียนภาษาเหนือก่อนเออดื้อไปเรียนภาษาคำเมืองปะนะฮะโอ้ยนะฮะจอยเกนบอกว่าฮิปฮอปเจนอะไรดีเจส่งอะไรมาจอยจอยส่งอะไรมาจอยส่งอะไรมาก่อนไอ้ลูกหลานเหรอให้หลานเหรอหลานน้อยไม่ฮิปฮอปหรอครับจอยบอกว่าวันนี้ไปเล่นกับหลานแหมลำไยภาษาญี่ปุ่นออกเสียงเป็นยังไงอ่ะเป็นลำไยไม่รู้เด้อนะฮะก็วันนี้เจอขาแฟนเก่าอยู่ธัญญะคบกันอยู่7ปีคุยญี่ปุ่นจนเป็นในสมัยนั้นนะครับเนาะอิราชัยมาเซะโอนิซังทางวันขอแต่งเงินอย่างเดียวก็ไอ้นี่เธอแฟนตัวเองเยอะมากเลยนะทำไมเป็นคนเจ้าชู้แบบนี้นะเดี๋ยวแฟนคนญี่ปุ่นเดี๋ยวแฟนคนไทยเดี๋ยวแฟนคนเป็นแม่ค้าเดี๋ยวแฟนคนเป็นคนนั้นเป็นหมอนวดอะไรก้อยทนายหนุ่มทนายหนุ่มคมบังวาโดโกเออิกิมัสกะทนายหนุ่มจะไปไหนฮาชิเมะมาชิเตะทนายหนุ่มเดสโอเนงาชิมัส

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าแค่ฝุ่นมันเข้าตานะฮะแค่ลมที่พัดไปแค่คนที่ไล่ใจนะฮะว่ากันไปแล้วกันนะฮะเมื่อกี้พูดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมฮะนี่เรื่องวันนี้ใจขางั้นขอเพลงญี่ปุ่นสักเพลงได้ไหม Say Anything ของ X Japan เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะพี่หนุ่มมาช้าเมื่อกี้ใจเล่าเรื่องเขากระโดงไปแล้วอ่ะมันลำใหญ่มากเลยมาช้านะกว่าจะขึ้นรถอึดอัดยืดยาดนะฮะทนายหนุ่มนะฮะเดี๋ยวรีลันอีกรอบก็ได้ใกล้ๆห้าโมงนะฮะเดี๋ยวอัปเดตอีกรอบนึงเมื่อกี้เห็นมีข่าวเพิ่มเติมเรื่องเขากระโดงของพรรคสีน้ำเงินนะนะเดี๋ยวรีลันอีกรอบนึงเอาแบบกระชับฉับไวสักครู่หนึ่งกันละกันนะฮะเนี่ยพี่หนุ่มเห็นข่าวนี้ไหมไหนใครอยู่ละปูนพ่องนะฮะมีข่าวออกมานะครับว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนมีดราม่าเรื่องร้านหมูทอดเหรอฮะเขาบอกว่าละปูนดราม่าหมูทอดน้ำพริกหนุ่มเจ้าดังกาดละปูนไม่งอลูกค้าเคยกินละอันๆเนาะมีคอมเมนต์หนึ่งนะเดี๋ยวจะชอบมากเลยนะฮะเคยโดนเอ็กใส่ตัวอีว่ะเคยโดนเอ็กใส่ตัวอีว่ะไปกินหมูทอดแต่โดนเอ็กใส่อีว่ะไปกินหมูทอดแต่โดนพ่อค้าตวาดใส่ปากไม่ดีปากเน่านะฮะมันร้านตรงไหนอะฮะร้านที่ไหนเอ่ยเขาบอกว่าร้านโต้รุ่งอีน่าร้านโต้รุ่งเหรอฟังฮะไม่รู้จริงหรือเปล่าในคุณผู้ฟังเคยไปทานไหมเอ่ยมีในออนไลน์เขาแชร์กันบอกว่ามีร้านหมูทอดเจ้าหนึ่งที่ตลาดลำพูนนะครับปากสุนัขมากนะครับนะฮะไม่อร่อยปากสุนัขแต่คนก็ไปกินเยอะนะงงไหมอะไรที่มันแปลกๆนะคนจะชอบกันนะฮะประมาณนั้นเห็นมันแชร์ในออนไลน์เฉยๆก็เลยเอามาได้น้อยทนายหนุ่มก็ได้น้อยว่ะได้น้อยกะงั้นฟังเพลงนี้ดีกว่าเพลงฟังเพลงเจแปนสักเพลงดีกว่านะครับ X Japan นะครับจอยว่าดับปูนี่ตึงดังเนาะแม่ละจอยตั้งแต่มีนักการเมืองใหญ่มาเป็นเจ้าของละปูนนี่นะโอ้มันตึงดังเนาะกระเดียวเรื่องนั่นกระเดียวเรื่องนี่กระเรื่องนี่กระเดียวเรื่องนั่นนะฮะเอาอยู่ฮันเนาะนะฮะโปเตวันน่าลองไปกินนอดีเจนะฮะระวังโดนเอ็กซ์เนอร์นะฮะโดนเอ็กไปว่าโดนตวาดนะครับคุณฟังภาษาเหนือนะฮะจอยว่าหมูแพงแน่ๆเลยค่ะดีเจขานะหมูแพงนะเขาบอกว่าพวกอาหารเหนือนะครับพวกน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเนี่ยมันต้องมากินที่ภาคเหนือมันถึงจะได้บรรยากาศนะจอยว่าเลิกกินหมูแล้วตอนนี้ใช่ไหมว่าต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมครับดีแล้วเพื่อสุขภาพที่ดี

เป็นเพลงของวง X Japan วงดังในตำนานของญี่ปุ่นเลยนะครับเดือบอกว่าดิเจวินขาอยากให้พี่โปเต้ร้องเพลงนี้หน่อยค่ะอยากให้พี่เต้ร้องเพลงนี้หน่อยโปเต้น่าจะร้องไม่ไหวมันดังหัวล้านนะฮะโปเต้ร้องเพลง Say Anything หน่อยสิ X Japan นะนะฮะปีนี้ญี่ปุ่นเข้ารอบฟุตบอลโลกไหมเข้าน้องพี่เลิฟเนาะเข้าไหมเข้าเนาะเมื่อคืนคุยกับพี่เลิฟเมื่อคืนนี้ไปคุยกันที่ร้านพี่เลิฟไปพี่เลิฟซื้อธงชาติคุณฟังฮะเมื่อวานนี้อ่ะใครได้เสื้อที่ลำพูนพี่อะไรนะฮะพี่อะไรนะแสดงตัวตนหน่อยสิยิ่งจะลืมชื่อคือมีคนฟังเยอะแยะมากมายเนาะไปทายคำถามใน Facebook กลุ่ม BP Radio ที่พี่เลิฟเป็นแอดมินอยู่นะครับเมื่อวานพี่เลิฟก็ส่งเสื้อเนาะของรางวัลไปให้ทางไปรษณีย์ส่งวันนี้นะครับก็คงจะได้รับเร็วๆนี้วันส่งวันนี้นะครับพี่อะไรไม่รู้ลืมชื่อไปละก็ในกลุ่ม Facebook กลุ่มจะมีคำถามมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้ได้ทายได้เล่นกันซึ่งมันจะมีพี่เลิฟนะพี่หนุ่มนะเป็นแอดมินอยู่นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะฮะเมื่อวานก็เลยเอาธงชาติฟุตบอลโลกอะมาติดที่ตลาดหน้ามอชอพี่เลิฟว่างจัดนะเมื่อวานนี้ไปซื้อธงชาติเป็นธงชาติที่แบบเขาจะเอาใส่เป็นสายที่เป็นร้อยอะยาวๆฮะเอามาห้อยเต็มหน้าร้านเลยฉลองฟุตบอลโลกเวิลด์คัพหน่อยนะฮะปีนี้ญี่ปุ่นเข้ารอบเนาะนะครับคุณผู้ฟังเชียร์ทีมไหนกันนะฮะพี่เล่บอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังปีนี้เนี่ยนะฮะสวัสดีพี่บอลด้วยกันละกันทักทายนะครับสวัสดีพี่ไอทิดด้วยพี่มีกิมมอนซาบอกว่าเพลงนี้คล้ายเพลงเธอไม่เคยตายเลยนะฮะเธอไม่เคยตายคล้ายเพลงนี้พี่ปีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของฟุตบอลโลกเนี่ยเหมือนเขาจะจัดกติกาจัดจับคู่ประเทศเนี่ยสเปซสปาไปหน่อยพี่เลิฟบอกไว้นะฮะก็คือเอาประเทศทีมใหญ่เนี่ยไปคู่กับทีมเล็กๆนะอย่างอเมริกาไปเตะกับประเทศเล็กๆอะไรเงี้ยมันเลยเป็นคู่ที่ไม่น่าสนใจเพราะมันไม่สมน้ำสมเนื้อกันมันต้องเอาทีมที่ใหญ่ๆอาจจะเป็นการจับคู่การตลาดด้วยเพื่อการถ่ายทอดสดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ละประเทศก็จะมีอย่างของฝั่งฝรั่งเขาจะตัวใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาแข่งกับเอเชียคงจะเราคงแพ้เนาะเพราะว่าร่างกายมันคนละฟิลกันคนละแบบกันอย่างออสเตรเลียนี่สุดท้ายก็กลับมาอยู่กับเอเชียเพราะว่าเคยไปอยู่กับฝั่งยุโรปแล้วแพ้ก็เลยมาเข้ากับเอเชียเพราะมันจะชนะง่ายกว่าเพราะตัวใหญ่เงี้ยนะครับสำหรับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้ก็ยังไม่สรุปนะครับว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดอย่างไรจะเป็นการถ่ายทอดสดช่องไหนอย่างไรนะครับดีเจแอบสงสัยเหมือนกันว่าที่ก่อนหน้าที่มีการปล่อยข่าวมาว่ามีการซื้อลิขสิทธิ์แล้วนะของโมโนของแจ๊สนะคุณฟังอาจจะเป็นการปั่นกระแสหุ้นก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าแจ๊สมันฉลาดนะอย่างที่เคยไลน์คุณฟังให้ฟังไปเนาะแจ๊สนี่เคยปั่นหุ้นจนกระทั่งดีแท็กตุยไปรอบหนึ่งตอนนั้นนะฮะก็คือเขาต้องการให้หุ้นมันขึ้นโปรตีของคนนักเล่นหุ้นคุณฟังเขาจะปล่อยข่าวด้านบวกก่อนอย่างเช่นดีเจวินสามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกกันแล้วโอ้ยคนเฮมาฟังกันเต็มสุดร้ายอ่ะหลอกเฉยๆเงี้ยเข้าใจไหมอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นได้เพราะเขาต้องการกระแสแล้วก็หุ้นเขาขึ้นพอหุ้นขึ้นปั๊บเนี่ยธุรกิจเขาก็ดีเหมือนรอบแล้วนะที่แจ๊สปั่นหุ้นนะครับไปประมูล 5G แข่งกับ D-Tech ปั่นกระแสปั่นราคาไอตัวของ 5G กระทั่งขึ้นถึง 70,000 ล้านจนกระทั่ง D-Tech ไม่สามารถสู้ได้แท็กก็เลยปล่อยให้แจ๊สชนะไปให้โมโนให้แจ๊สชนะไปนะฮะสุดท้ายวันที่เขาประกาศผลแจ๊สหรือว่าโมโนไม่มารับใบอนุญาตขึ้น 5G เหตุผลคือไม่มีตังค์แต่กดประมูลไป 70,000 ล้านนะฮะแต่ไม่มีตังค์เขาให้เหตุผลว่าเขาเหมือนกับประมาณว่าไปกู้สตังค์ไม่ทันทางด้านของธนาคารไม่อนุมัติสตางค์ประมาณนี้คืออาจจะเป็นปั่นกระแสบางครั้งที่อาจจะไปประมูลเพื่อได้ภาพสุดท้ายแล้วปล่อยทิ้งก็เป็นได้เพราะว่าเขาต้องการแค่กระแสเพื่อหุ้นขึ้นนะฮะพอแจ๊สนี่เคยมีประวัติแบบนี้มาแล้วหลายรอบแล้วดีเจก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับนะว่ากันไปนะเรื่องฟุตบอลโลกวันนี้มีบอลไทยด้วยคุณฟังฮะพี่เพชรวันดีเจครับวันนี้มีบอลไทยด้วยแมตช์เดย์นะครับอาเซียนอะไรอะอาเซียน U19 Boys Championship 2026ครับวันนี้ไทยพบกับมาเลเซียวันนี้เวลา2ทุ่มนะครับที่สนามคัตยาสเตเดียมครับถ่ายได้สดทาง Facebook BG Sport นะครับก็ติดตามได้ใครที่เป็นสายบอลไทยนะครับบางคนได้ดูแต่บอลไทยไม่ดูบอลโลกบางคนดูแต่บอลระดับทีมใหญ่ระดับโลกไม่ดูบอลไทยแล้วแต่อีกทีหนึ่งนะฮะว่าเชียร์ทีมไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลเนาะเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับพี่บอลส่งบรรยากาศมานะครับวันนี้เจ๊ครับซีไฮครับส่งบรรยากาศที่
ต่างประเทศไหมดูครับมีต้นไม้ผลไม้แปลกๆด้วยไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันนะพี่นะส่งมาให้ดูนะครับแล้วก็มีวิดีโอด้วยนะนี่เขาไปทำอะไรพี่เนี่ยเขาโบสถ์เหรอพี่โอ้เขาโบสถ์อะพี่โอ้นี่นี่อันนี้ไม่ใช่เสียงในเพลงนะครับเป็นเสียงที่พี่บอลก็ไปเที่ยวจริงนะโอ้เสียงดีมากเลยอะฝากบอกว่าฝรั่งช่วยร้องหมอลำสักเพลงได้ไหมฮะอยากฟังหมอลำอะอยากฟังหมอลำอะพี่จุ๋มสวัสดีครับทักทายด้วยหัวใจครับที่ระยองฝนฟ้าเริ่มตกแล้วนะครับขอบคุณพี่ตูนด้วยการวันก่อนฝากของฝากจากระยองมามีปลาเส้นปลาแห้งต่างๆมากมายนะครับอร่อยมากเลยปลากงปลากรอบฝากมาให้ดีเจวินนะครับมาบตาพุทธระยองฝนตกแรงเลยครับตอนนี้พี่จุ๋มบอกเอาไว้นะครับส่งบรรยากาศมาดูนะพี่โอ้บอกว่าฝนฟ้าเริ่มตกแล้วนะครับขอบคุณพี่ตูนด้วยการวันก่อนฝากของฝากจากระยองมามีปลาเส้นปลาแห้งต่างๆมากมายนะครับอร่อยมากเลยปลากงปลากรอบฝากมาให้ดีเจวินนะครับมาบตาพุทธระยองฝนต

โปเต้บอกว่าดีเจครับข่าวกระแสมาแรงให้เงินเดือนคนดูแลคนป่วยติดเตียงมีโอกาสจะได้ไหมมีชื่อคนดูแลคนพิการหมายถึงว่าอะไรคนละครึ่งกันนั้นเหรอหรือว่าประชารัฐเหรอหรือไงพักทายมาช่วงนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอไม่เคยตุยนะครับเพลงที่ไปนำทุกทำนองเพลงของ X Japan Say Anything เมื่อกี้มาทำนะครับพี่บนส่งว่าดีใจครับพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยผมเชียร์ทีมเกาหลีใต้แหละฮะเพราะอะไรฮะชอบนักเตะคนไหนของเกาหลีใต้ครับชอบนักเตะที่ชื่อว่าลินจังแกเอ๊ะชื่อคุ้นๆนะฮะลินจังแกที่ลินบ่อยนี่คือใช้คนละครึ่งใช่ไหมพี่ใช้คนละครึ่งนะฮะอ๋อไทยช่วยไทย60 40นะฮะก็เลยลินบ่อยหน่อยถ้าไม่มีไทยช่วยใดคนละครึ่งนี้น่าจะลินทีละน้อยนะครับมีบุญส่งมาแล้วนะฮะ

ทีนี้เหมือนเกาหลีจะไม่ได้เข้ารอบใช่ไหมเมื่อคืนคุยกับพี่เลอหรือว่าจีนนะนะครับไม่ได้ผ่านเข้ารอบเนี่ยของฟุตบอลโลกนะฮะเนาะกระแสบอลโลกสมัยก่อนเนี่ยคนดูกันเยอะนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยที่คนดูน้อยลงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีโลกออนไลน์มากขึ้นนะครับคนชอบดูหนังก็ไปดู Netflix ดูออนไลน์คนชอบดูมวยดูการ์ตูนเล่นเกมมันก็ไปคนละแบบคนละอย่างบางคนก็อ่านนิยายบางคนก็เล่นหวยนะฮะมันไปคนละแบบละอย่างสมัยก่อนนี่เวลาดูอะไรต้องดูด้วยกันเพราะว่ามันมีแค่ทีวีวิทยุกับหนังสือพิมพ์ไงฮะใช่ไหมครับถ้าวันนี้เขาออกฟุตบอลมาก็ต้องดูฟุตบอลกันทั่วประเทศวันนี้เขามีละครก็ต้องละครทั้งประเทศเหมือนกับเป็นการบังคับเหมือนกันนะแต่ก็คนมันก็ดีนะมันจะได้คุยกันรู้เรื่องนะฮะแต่ยุคปัจจุบันนี้มันแตกแขนงไปหลายแบบหลายอย่างเนาะหลายสิ่งหลายอย่างก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนก็แล้วกันนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอไม่เคยตายครับของเป้ไฮร็อกนะครับที่ฝากไว้จากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเมื่อกี้พี่บอลอยากจะฟังเพลงน้ำใต้ศอกของสกายพาตอนนี้ค้างเพลงใครบ้างเหมือนจะมีเพลงของลุงแป๊ะเพียงเดียวเนาะของติ๊กซิโร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้จะเป็นขออยู่คุณฟังถึง5โมงเป๊ะเนาะหรือเป๊ะนิดนึงกับการพอดีจะทำอัดเสียงสปอตโฆษณานิดนึงเดี๋ยวมันจะได้มีเวลาหลังรายการนะครับในการอัดเสียงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะ4:42 PM นะครับช่วงนี้เวลาก็ไวเหมือนกันตอนนี้รถน่าจะติดกันหลายพื้นที่ทีเดียวแล้วก็หลายที่ก็มีฝนฟ้าตกลงมาด้วยนะครับ

ใต้2นะครับนี่คือ Sky Path นะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้หลายๆพื้นที่เลยนะครับเอาละครับเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้นะครับน้ำใต้เข่าน้ำใต้ศอกนะฮะช่วงนี้นะฮะอ่ะพี่เลิฟพี่โอเดินทางอยู่ตอนนี้อยู่แถวร้านอันนี้อะไรฮะไก่หรือเป็ดพี่โอ้ไก่ทอดไก่ย่างนะฮะกินเป็ดกินไก่แล้วพี่เย็นนี้นะฮะแล้วเย็นนี้ใครกินข้าวกับอะไรบ้างส่งไปกาดมาดูน่ากินจังเลยพี่นะมาเย็นนี้หลายคนเริ่มหิวกันแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของห้าวมินกันแล้วเวลาไวเหมือนกันนะมีข่าวอะไรอีกวันนี้หมูสดปรับราคาขึ้นอีกกิโลละ5-10 บาทหลังก่อนหน้าขึ้นราคามาแล้ว3 ครั้งโอ้โหหมูทำไมหมูแพงจังเลยนะครับหมูสดขึ้นราคานะครับเนาะเรื่องเขากระโดงเดี๋ยวจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งแป๊บหนึ่งพอดีเมื่อกี้ท่านนุ่มยังอยู่ใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังเห็นข่าวที่เขามีการแชร์ได้ไหมฮะที่เขาแชร์กันว่าเขาเห็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะดวงตานะฮะดวงตาเมืองไทยอะเห็นไหมที่เขามีการแชร์ข่าวดวงตาเมืองไทยฮะอาจคล้ายคำชะโนดนะจะเขาเรียกว่าจะทำเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ประเทศที่ประเทศที่ประเทศไทยในปทุมธานีด้วยนะครับมีการแชร์ข่าวมันลงออนไลน์นะครับว่าไปพบบึงแห่งหนึ่งเป็นบึงกลมๆแล้วก็มีผักตบชวาลอยอยู่นะครับแล้วก็เป็นกลมๆนะเหมือนดวงตาซึ่งมันสวยงามและอัศจรรย์มากๆเลยคนที่เป็นเกี่ยวกับพวกที่ชื่นชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวก็จะไปโยงเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวคนที่มีความเชื่อเรื่องราวของพญานาคก็จะบอกข้างล่างมีพญานาคหรือเปล่านะฮะคนที่เชื่อเรื่องผีก็เฮ้ยผีสร้างหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ก็มองอีกแบบนึงนะฮะเขาจะมีการเตรียมส่งนักประดาน้ำสำรวจนะครับตัวของก็เรียกว่าแอ่งน้ำแห่งนี้ที่เป็นดวงตาเมืองไทยเคยเป็นบ่อดินเก่านะครับเผยอาจคล้ายคำชะโนดอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของปทุมธานีนะครับก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยถึงลักษณะของเรียกว่าบ่อน้ำแห่งนี้ในปทุมธานีนะครับว่ามีลักษณะวงกลมนะครับและมีคูน้ำล้อมรอบนะฮะชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์เป็นคนทำมีการแชร์ภาพออนไลน์อย่างมากทีเดียวนะฮะบ่อพื้นที่ต้องกล่าวเป็นบ่อดินเก่ามีหญ้าและพืชขึ้นทับถมเป็นจำนวนมากจนมีลักษณะคล้ายเกาะกลางน้ำโดยอาจจะมีลักษณะคล้ายพื้นที่ของคำชะโนดนะครับพื้นที่ประมาณตรงนี้ประมาณ100x100 เมตรนะครับรอเจ้าที่เขาจะส่งนักประดาน้ำลงไปข้างล่างว่ามันลึกไหมน้ำมันลึกแค่ไหนและข้างในข้างใต้มีอะไรบ้างรู้ว่างเห็นยังไม่เห็นลองสืบดูครับว่าดวงตาเมืองไทยไงเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะฮะอัศจรรย์ดีเหมือนกันแปลกๆดีนะพี่โอวันนี้ใช่ครับไม่กินเป็ดครับไม่กินเป็ดนะฮะก้อยว่าไงก้อยไม่ใช่ UFO ก้อยมันเป็นเรื่องของนี่เฉยๆเรื่องของธรรมชาติเฉยๆธรรมชาติเขาสรรสร้างอ๋อเรื่อง UFO ของก้อยใช่ไหมโอเค UFO ที่ลำปางใช่ไหมขอค้นข่าวแป๊บนึงนะครับงั้นเปิดเพลง1 เพลงมาเปิดเพลงกันต่อขอของใครดีนะที่ยังค้างกันอยู่นะครับดูเพลงแป๊บนึงนะก้อยว่าขอเพลงก้อยด้วยนะยังไม่ได้เปิดเลยนะจ๊ะต้องขอข่าวก้อยด้วยนะครับเรื่องเขากระโดงนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะทวีสอดส่องยืนยันคดีเขากระโดงต้องเพิกถอนนะครับไล่อนุทินออกจากพื้นที่เท่านั้นนะฮะเรื่องนี้แรงมากเลยนะฮะ

สายฟาเรนไฮน์นะครับสตูดิโอโตโมไม่มีสิ่งไหนนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยในช่วงเวลานี้เลยนะฮะตอนนี้ใกล้จะ5โมงเย็นกันแล้วมาดูข่าวของก้อยกันก็ว่าดีเจขานเล่าเรื่อง UFO ที่ลำปางหน่อยนะครับไหนคุณฟังมีความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวเปล่านะฮะ2-3 วันที่ผ่านมาที่ Facebook ลำปางโพสต์นะครับจริงๆนะมันมีคนไปโพสต์บอกว่าเจอลักษณะจานบินแปลกๆนะฮะบินอยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับแตกตื่นกันทั้งเถินที่เดินไหนขยมอำเภอเถินบ้างฮะพบว่าถูกลึกลับคล้ายจานบินโผล่เหนือท้องฟ้าชาวบ้านอำเภอเถินหลายคนบอกว่าถ่ายได้ตรงกันนะฮะงานนี้ชนเด็กทั้งหลายแห่ตั้งคำถามคือมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่านะครับเนาะซึ่งในภาพที่มีการแชร์ในออนไลน์คือเป็นลักษณะของยาวๆเรียวๆคล้ายๆจานบินนะฮะบินอยู่แล้วก็มันประเด็นคือมันมีคนเห็นหลายคนอ่ะคนก็เลยพากันมาคอมเมนต์กันต่างๆมากมายนะครับเนาะใน Facebook ของ UFO Thailand นะครับจริงๆดีเจก็อยู่ใน Facebook นี่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เชื่อแต่เห็นอยู่แต่ว่าไม่ตอนแรกไม่ได้สนใจแต่พอเป็นข่าวแล้วมันก็น่าสนใจเว้ยนะครับเป็นลักษณะของภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะของจานกลมๆอาจารย์แบนๆนะฮะที่ลอยอยู่ไกลๆนู้นนะฮะซึ่งพอเวลาซูมไปปั๊บมันก็จะเห็นเป็นจานนั่นแหละเป็นจานเหมือนจาน2ใบที่มันคว่ำประกบกันอยู่อะฮะแต่เป็นสีดำๆเงินๆนะฮะซึ่งบินอยู่ไกลๆเป็นภาพนิ่งนะฮะซึ่งเราไม่รู้ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นนกหรือเป็นอะไรก็ตามแต่หรือเปล่าหรือบางจังหวะที่บางอย่างมันวิ่งตัดหน้าอาจจะทำให้ภาพมันเป็นการแบบลักษณะดังกล่าวก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าโดยความหมายหรือว่าโดยคนที่ไปคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเชื่อกันก็มี2มุมนะฮะบางคนก็บอกว่าถ้าบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ที่ 100% นะเพราะว่าโลกของเรามันช่างห่างไกลกันเหลือเกินถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์พวกฮะเราน่ะอยู่ห่างไกลกันเกินไปวิทยาศาสตร์นะฮะนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกว่ามนุษย์ต่างดาวไม่มีนะฮะแต่เขาบอกว่าเขาอาจจะอยู่ในโลกของเขาเขาอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวกระจุกกระจุยต่างๆมากมายอาจจะเป็นสัตว์น้ำที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในโลกของเขาหรืออาจจะเป็นนกกำลังบินจุ๊บจุ๊บจิ๊บอยู่ในโลกของเขาหรืออาจจะเป็นตัวเหมือนคนนี่แหละตัวเล็กตัวน้อยที่เดินกันเต็มในโลกของเขาแต่การที่จะข้ามโลกมาข้ามจักรวาลเอกภพมาในโลกของเรามันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปดูเอาง่ายๆแม้กระทั่งคนเนี่ยยังไม่สามารถออกจากระบบสุริยะของเราไปได้เลยใช่ไหมฮะเพราะระยะทางมันไกลเกินไปที่จะไปมาหากันนะถ้านึกภาพไม่ออกคุณฟังลองจินตนาการดูสมมติว่าคุณฟังเป็นมดตัวน้อยตัวนิดตัวนึงนะฮะสมมติว่าคุณฟังเป็นมดที่อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องอะไรมากมดในเชียงใหม่ก็ได้สมมติว่าดีเจวินเป็นมดในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยดีเจวินจะเดินด้วยเท้าหรือว่าไปหามดที่อยู่กรุงเทพก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมดตัวมันเล็กใช่ไหมฮะจะใช้เวลากี่ล้านปีกว่าจะเดินจากเชียงใหม่มดเดินไปจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพอ่ะแล้วคิดดูมดจากกรุงเทพจะเดินทางไปหามดที่อเมริกาสมมติเนาะเพราะฉะนั้นมดเขาก็ไม่รู้ว่ายังมีมดแบบเราอีกมากมายในโลกใบนี้อยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นก็มีมดเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันฮะเหมือนโลกของเราฮะเรามีมนุษย์อยู่ตรงนี้เราไม่รู้ว่ายังมีมนุษย์หรือว่าสัตว์ต่างๆอยู่ที่โลกใบอื่นอีกมากมายหรือเปล่าเพียงแต่มันไกลเกินไปแต่ในความคิดที่ผิดก็คือคนที่เขาเชื่อมนุษย์ต่างดาวแบบเกินเบอร์ฮะเขาชอบเอาเรื่องของพุทธศาสนามาผูกเกี่ยวอย่างเช่นการนั่งสมาธินะทอดจิตไปหาและเชื่อมจิตหากันอันนี้ไม่ถูกนะฮะเพราะมนุษย์ต่างดาวมันไม่สามารถเชื่อมจิตได้นะครับไอ้เรามองไปวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยว่าเขาอาจจะมีจริงๆแต่เขาอยู่โลกของเขามั้งเนี่ยนะฮะแต่คนไทยที่งมงายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็จะมีความเชื่อว่านั่งสมาธิสามารถที่จะถอดจิตดึงจิตเขาให้มาหาเราได้เขาไม่ต้องนั่งยานเขาสามารถจะวาร์ปมาผ่านจิตได้เลยเขาจะสามารถวาร์ปมาลงลำปางมาลงเชียงใหม่มาลงกรุงเทพมาลงราชบุรีอย่างเงี้ยคือเป็นการจินตนาการที่อาจจะเวอร์เกินไปนะฮะคือเอาวิทยาศาสตร์เอาความเชื่อมาผสมผสานกับไสยศาสตร์ซึ่งไม่ถูกต้องอันนี้คือเรื่องของมนุษย์ต่างดาว UFO เนาะก็บอกว่าขึ้นเครื่องมาพี่เคยลำพูนนะครับส่งภาพมนุษย์ต่างดาวมาแล้วหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่เคยจะได้ฟังเพลงสนุกนะรอบตั้งหนึ่งเดี๋ยวมันของพี่รมได้ฟังนะนี่มนุษย์ต่างดาวมาละนะฮะพี่เคยลำพูนนะฮะว่ากันไปขอเพลงพี่ติ๊กชิโร่นะติ๊กชิโร่มาติ๊กชิโร่สักหน่อยนะลุงแปะรอนานเลยไม่ได้ฟังเลยออกมาเต้นกันหน่อยดีกว่าชวนเอเลนมาเต้นกันหน่อย

ออกมาเต้นกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้นะครับเต้นๆกันหน่อยนะฮะจะเต้นหรือจะทำอะไรดีนะนะครับมาช่วงแรกช่วงนี้เดี๋ยวมีเพลงของอภิรมย์ให้ฟังกันสักเพลงสองเพลงกันดีกว่าในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะเอาละครับชิวๆแล้วกันช่วงนี้ชิวๆด้วยกันตรงนี้กับวันสบายช่วงเวลาการเลิกงานคุณฟังฮะKW ว่ายังไม่ได้ฟังเพลงKW เดี๋ยวปิดท้ายก็ได้อ่ะพี่เดี๋ยววันนี้จิวินครับเมื่อกี้พูดถึงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะโลกของเรายังถือว่าเพิ่งเกิดใหม่แต่ถ้าเป็นดาวบางดวงที่เก่าแก่กว่าอารยธรรมก็พัฒนาก่อนเราเทคโนโลยีเขาอาจจะพัฒนามากกว่าก็อาจเป็นไปได้ครับเรื่องนี้ก็มีเคยมีนักวิทยาศาสตร์เขาให้แนวคิดเหมือนกันฮะก็คือหมายถึงว่าโลกของเราอาจจะยังเป็นยังไงดียังเป็นช่วงของการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่จริงๆเขาบอกว่าโลกของเราตายไปแล้ว3เจนแล้วนะพี่โอ้พี่เดียวเราเคยพัฒนาไปไกลแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆทำให้โลกต้องสูญสลายนะครับเราต้องเกิดมาอีกรอบหนึ่งวนไป3รอบแล้วนะฮะบางคนรังทฤษฎีก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยนักดารา UFO เนี่ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลกว่าเรามากแล้วนะฮะเขาสามารถจะมียานที่มีความเร็วสูงวิ่งไปทั่วจักรวาลได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีสมมติคิดนะครับที่นักเวทไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นักทฤษฎีสมมติคิดนะฮะที่ต่างประเทศเขามีการพูดคุยกันเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เดินทางด้วยยานแล้วเขาใช้ด้วยจิตวาร์ปไปได้นะพี่แชมบอกว่าถึงตลาดมูเซอร์แล้วครับดีเจว้าวฝนตกนะพี่แชมนะขับรถมาถึงตลาดดอยมูเซอร์ใหม่แล้วนะครับพี่แชมตรงนี้เดินทางกลับบ้านที่แม่ระมาดนะฮะฝนอาจจะตกหน่อยเนาะก็ค่อยๆเดินทางกันละกันนะครับเพราะว่าทางตากแม่ฮ่องสอนเนี่ยตกเยอะเลยพี่แชมนะพี่รับส่งอะไรมาเอ่ยสอสอเหรอฮะ

มากเลยอย่างนี้แหละที่อากาศสบายไม่ได้ร้อนเกินไปนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ที่บริเวณที่มีฝนฟ้าอากาศตกลงมาใช่ไหมพี่เขยนะพี่เขยวันนี้เจอครับได้เวลาจิบละบางๆแล้วได้เวลาบางๆแล้วนะได้เวลาจิบบางๆในช่วงนี้นะครับ5 โมงเย็นแล้วนะฮะ

นี่คือเพลงวันสบายนะฮะนี่พี่เคยส่งภาพมากำลังนั่งจิบเครื่องดื่มนะฮะนี่ท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนาด้วยนะนี่นายใครจิบเครื่องดื่มอยู่พี่ต้าต้าจิบเครื่องดื่มไหมครับต้าเนี่ยเขามีเครื่องดื่มเมื่อคืนต้าก็ส่งภาพมานะครับบอกว่าไปเที่ยวมาเลยครับดีเจต้านี่เป็นสายล้านลานะฮะคืนไหนไม่ได้เที่ยวเนี่ยเหมือนขาดอะไรไปนะฮะสายลำวงด้วยนะไปทุกที่ในผับร้านเหล้าต่างๆนะฮะสบายเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นความสุขแต่ละคนแล้วกันเนาะบางคนไปเอาบรรยากาศบอกว่าเวลาเขาดื่มเครื่องดื่มนั้นอยู่คนเดียวก็ไม่สนุกนะมันต้องไปแบบชิคๆนะครับที่ร้านเหล้าต่างๆนะฮะนี่ครับมันจะได้แบบว่ามีสีสันบรรยากาศต่างๆใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนแบบนี้หลายคนยังมีตังค์อยู่แต่สำหรับพี่เคยไม่มีปัญหาตังค์เยอะอยู่แล้วพี่เคยที่เขาจัดทุกเย็นอยู่แล้วจัดทุกเย็นแล้วพอเลิกงานปุ๊บเอาละมาละว่ากันไปว่ากันไปนะฮะนะครับจากวันสบายเพลงต่อไปนี่นะเพลงต่อไปนี้จะฝากให้กับใครที่ฝากพี่เลิฟแล้วกันฝากคนเหนือฝากพี่เลิฟนะพี่เลิฟเคยฟังเพลงนี้ไหมพี่เลิฟเคยฟังเพลงนี้ไหมครับเป็นเพลงเหนือนะเย็นๆล่องลอยเย็นๆล่องลอยฉลอง UFO หวานสายไฟพี่โอพี่เขยเขาส่งภาพอันนี้มาภาพ AI มานะเป็นภาพUFO นะครับวิ่งชนสายไฟฟ้าแรงสูงนะฮะสงสัย UFO หิวช้างสิงลีโอนะพี่จะมาแวะส่องพี่จะมาแวะส่องหน่อยเอ๊ะร้านไหนขายบ้างนะช้างสิงลีโอเออนะฮะสงสัยนะฮะคุณฟังมนุษย์ต่างดาวเขาจะมีเครื่องดื่มไหมอ่ะเขาจะมีเครื่องดื่มของไหมเขาจะมีเหมือนกันเนาะถ้าเขามีจริงนะฮะเขาจะมีเครื่องดื่มของเขาเองนะทีนี้ฝากไปยังอะไรอย่าพี่โออะไรอย่าพี่หนุ่มฝากยานี่คืออะไร

พลงใสๆนะครับของค่ำตายเป็นศิลปินโฟกซองคนเหนือนะครับสุมาเตอร์ครับแปลว่าอะไรสุมาเตอร์แปลว่าขออภัยด้วยนะครับเนี่ยมันจะเป็นคำวลีที่ใช้พูดกับเวลาไงดีเวลาอาโทษนะครับโทษนะครับพอดีขออนุญาตอย่างถ้าเป็นคนเหนือสุมาเตอร์อย่างโทษนะครับพี่ขอวานรบกวนไปหยิบหยิบผ้าผืนนั้นให้หน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยโทษทีนะครับขอทางหน่อยครับเนี่ยสุมาเตอร์ครับขอตังหน่อยรอขอเตลหน่อยเป็นภาษาเหนือเป็นภาษาเหนือมันกับเป็นคำวลีที่จะเหมือนกับขออนุญาตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่ต้อมบวกค้างนะครับส่งภาพมากำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะฮะนี่เครื่องดื่มตราสิงอยู่นะฮะอยู่ที่บ้านอยู่นะฮะได้เวลาจิบเครื่องดื่มของหลายๆคนแล้วนะครับนะคุณฟังใช่ไหมว่าเมื่อวานสวัสดีที่ผ่านมาดิจิไปโซเวใช้คำว่าโซเวร้านค้าโอ้ยคนเยอะนะร้านค้าร้านอาหารต่างคนเยอะเพราะว่าหลายร้านค้าก็มีไทยช่วยไทยคนละครึ่งด้วยนะครับโดยเฉพาะร้านพวกร้านอาหารเนาะแต่ร้านใหญ่ๆก็ไม่มีนะร้านใหญ่ๆที่มันเป็นร้านแบบมาตรฐานก็ไม่มีเพราะดีเจคิดว่าถ้าเป็นร้านใหญ่เนี่ยถ้าไปทานข้าวในราคามันน่าจะเกินมันจะเป็นพันนะ 7-8,000 7-800อะไรเงี้ยฮะ7ละซึ่งมันก็เกินนะฮะเขาก็จะมีร้านเฉพาะราคาทั่วๆไป100-200เงี้ยฮะก็มีกันอยู่แต่ร้านไหนที่มีไอ้คนละครึ่งไทยช่วยไทยนี่คือเยอะนะคือคักเลยคนมหาศาลเลยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าอย่างน้อยก็เป็นภาษีเราเนาะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ว่ากันไปอย่างที่ตลาดหน้ามอชอก็มีหลายร้านเหมือนกันเอาป้ายไทยช่วยไทยมาแขวนไว้ก็ได้ขายเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงอ่ะอย่างเช่นซื้อเบียร์ขวดอย่างเงี้ยขวดเท่าไหร่อ่ะเบียร์ตัวเนี้ยฮะช้างสิงห์เดียวเท่าไหร่ถ้าเราไปร้านขายของชำที่มีไทยช่วยไทยเงี้ยก็ลดไปครึ่งนึงแล้วเกินกว่าครึ่งด้วยซ้ำอ่ะใช่มั้ยเกินกว่าครึ่งด้วยซ้ำอ่ะฮะเราสามารถซื้อในปริมาณที่มากกว่าได้เพราะหลายๆร้านค้าก็เข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้นะครับอะไรดีก็ว่ากันไปนะกันเนาะมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยนะฮะนะครับเอาล่ะจะถึงช่วงท้ายชั่วโมงอีกสักเพลงไหมขออีกสักเพลงอินดี้ได้ไหมเอ่ยเย็นๆนะฮะอีกสักเพลงอินดี้ละกันเดี๋ยวเรามาลารายการกันละนะครับเนาะลุงแป๊ะว่าไงลุงแป๊ะลุงแป๊ะว่าดีใจครับเย็นนี้กินสุราข้าวหอมครับอ๋อบรรยากาศมันได้แล้วครับดีเจแล้วมีผลไม้กับแกล้มเล็กน้อยนะจ๊ะอินดี้และการเย็นๆนะเดี๋ยวมาลารายการกันช่วงท้ายรายการ 5:17 นะครับช่วยพาฉันผ่านเวลาครับเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยฟกซองนะ

ียวเพลงที่มีชื่อว่าช่วยพาฉันผ่านเวลางานจากวัดสรร17นะครับศิลปินอินดี้โฟกซองเย็นๆนะครับกับบรรยากาศสบายๆเย็นนี้นะฮะเดินทางกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวปล่อยเพลงเพราะๆให้ฟังต่อลากยาวๆไปเลยเย็นนี้ใครหิวหรือยังนะฮะอย่าลืมแวะไปยังภูมาจัดยอดด้วยนะครับไปชิมไข่ปูไข่หมึกกันที่ยำปูม้าจัดยอดยำมาในชามใหญ่ๆเบิ่มๆเลยแล้วก็ไปทานร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยอาหารอร่อยมากหมูกรอบไก่กรอบเค็มกับแกล้มอร่อยๆปลาสามรสนะฮะจะมาเป็นตัวใหญ่จะมาเป็นหั่นสับมีหมดนะครับเมนูผักเมนูอาหารอร่อยหมูหมึกกุ้งต่างๆที่มีครบเลยนะที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวนะครับอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากดีเจวินดิจิทัลด้วยเดี๋ยวมีส่วนลดให้เลย 10% ที่ร้านทั้ง2นะฮะทั้งยำปูม้าจัดยอดแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวอาหารอร่อยมากนะฮะแล้วก็อย่าลืม True Detect ด้วยนะครับทรูและดีแท็กนะครับสปอนเซอร์ดีของเราเลือกซิมเบอร์สวยเบอร์คุณภาพโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi เป็นเจ้าของกันได้วันนี้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หลายคนบอกว่าได้จะไปเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วจ้ะดีเจไม่ได้เปลี่ยนมานานแบตก็เสื่อมเครื่องก็อืดก็ช้าแล้วใช่ไหมนี่ก็ผ่านเข้ามากลางเดือนแล้วนะช่วยพาฉันผ่านเวลาช่วยคลายความเหงาในใจก็ฝากด้วยรายการสรุปส่วนของ True Corporation นะครับคุณแว่งเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อเนาะในช่วงเวลาของภาค 5:30 นกันละกันนะครับเดี๋ยวปิดด้วยเพลงที่ขอเมื่อกี้จนกว่าฟ้าจะมีเวลาใช่ไหมปิดท้ายเนาะเพลงจากพี่บอย Peachmaker นะครับนะยังไม่เป็นใครค้างแล้วใช่ไหมค้างไม่เป็นไรเนาะเพราะทุกเพลงที่เปิดก็พร้อมอยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้ขอตัวก่อน 5:30 นแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเย็นนี้

0: ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456866

ำลังฟัง BP Radio Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

านีแห่งความฟิน BP Radio ออนไลน์ไทยแลนด์ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนะฮะกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับเมื่อกี้จบไปกับเพลงเจียมตัวนะครับงานจากวงไซแอมนะครับฉันไม่ดีหรอกโง่จะตายไปรักคนอื่นดีกว่าแม่นะฮะทักทายคืนนี้นะครับคืนนี้เป็นคืนของวันจันทร์ที่8นะครับเดือนมิถุนายนนะฮะ2569นะฮะกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้อากาศดีไหมฮะแต่ละที่มีฝนฟ้าตกไม่เอ่ยที่เชียงใหม่ก็มีฝนลงมานะช่วงเวลาของภาคกลางวันภาคกลางวันที่ผ่านมานะครับภาคเย็นก็แล้วอ่ะภาคเย็นภาคค่ำที่ผ่านมาก็มีฝนฟ้าลงมานะครับทำให้ในเรื่องราวของสภาพอากาศก็เย็นสบายนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นะช่วงฝนฟ้าอากาศเนาะนะฮะบอกไม่ถูกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาถึงแล้วเซฮายกันได้เดี๋ยวเปิดเพลงเพราะนะครับเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยกับที่นี่ BP Radio นะครับ YouTube ยังกำลังทยอยมาใช่ไหม MA แค่คนธรรมดานะครับโปเต้โปแตะนะครับอามคุงนะครับมาทักทายกันช่วงเวลานี้เลยนะครับผ้าถุงเก่าใครอยากผ้าถุงเก่าอ่ะยายออยดื้อเลยฮะลงทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันกับวันสบายๆนะจ๊ะวันนี้คืนวันที่หลายคนเริ่มทำงานวันแรกของสัปดาห์นี่ครับพี่สนมาละส่ง S99มาแล้วนะครับน้องสายลิ้นก็มาแล้วเหมือนกันวันนี้ฝากเพลงเข้ามาด้วยน้องสายลิ้นนะครับไปเรียกออยไปเรียกออยตุ๊ป่องมาสิออยไปเรียกออยตุ๊ป่องมาสิสวัสดีพี่สุเมธในการทักทายครับดีเจวินครับขอเพลง8โมงเช้าวันอังคารหน่อยสิฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดได้ฟังพี่ใครมาถึงแล้วทักทายกันด้วยเซฮายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับทางมุนทลิกที่กำลังฟังกันที่ FM 90นะครับ KSN Radio นะครับอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้นั่นเองครับนะฮะน้องส่งเพลงมาแล้วนะวันนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับไปเรียกออยทุกป่องมานะฮะไปเรียกมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะฟังปามี่ก่อนแล้วกันเอามานะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า8โมงเช้าวันอังคารนะครับกันจากปามี่นะครับปามี่อีฟปานเจริญนะครับทักทายหลายคนที่ทยอยมาช็อกโกจังไหนว่าจะหลับไม่ใช่หรอทักทายช็อกโกจังด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะสุอะไรสุธิดาเหรอฮะสุธิดานะครับทักทายด้วยนะครับอามคุงนะแค่คนธรรมดาน้องนะอองน้องออยนะฮะผ้าถุงนะฮะวันนี้มาร์คคุงบอกว่าขอเพลงหน่อยนะฮะวันจันทร์ดีเจวินเขาขอเพลงหน่อยขอกำลังใจนะฮะหนูเล็กกาก้านะครับแล้วก็เพลงสู้เพื่อวันข้างหน้านะต้นเอกนะครับมาร์คคุงส่งเอสเอ็มมาในสครูเปิดให้ฟังนะครับมาเซฮายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะสวัสดีพี่เนสด้วยกันละกันทักทายครับบอกว่าดีเจครับขอเพลงหน่อยนางฟ้าหรือปีศาจของเป้ไฮร็อกด้วยนะครับทักทายพี่กฤษดาชูศรีด้วยบอกว่าสวัสดีครับพี่เจวินสวัสดีวันจันทร์ครับดีเจขอเพลงคนมีตังของบริสแลมด้วยนะฮะใครก็อยากมีตังช่วงต้นเดือนนี้ตังน่าจะยังมีกันอยู่นะฮะโอ้เมื่อวานที่สองที่ผ่านมาดีเจไปดูร้านอาหารโอ้คนเยอะนะมันเป็นช่วงต้นเดือนอยู่เนาะแล้วก็มีไอ60 40ไทยช่วยไทยคนละครึ่งด้วยไงคนก็เลยไปกันเยอะไทยช่วยไทยแล้วก็อย่างออนสีนี่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะคนเต็มเดียวก็ดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีนะฮะพี่สนว่าวันนี้ยำวันนี้พี่เคยทำลาบควายมาให้พอดีฮะดีเจโอ้โหลาบควายก็มานะฮะลาบควายและเอสเข้าก้าพี่สนมาแล้วนะครับแพ้พี่สนมาต้องมีเราเนี่ยพี่สนนี่ตรงนี้เนี่ยกินสเปะสปานั่นเรานะฮะกินสเปะสปาไม่ดูวันเวลานะปกติจะกินช่วงวันจันทร์วันศุกร์เสาร์ที่ไม่ใช่หรอแหมอันนี้แค่ล้นต้นสัปดาห์มาก็เล่าแล้วนะ นี่ส่งเล่ามาก่อนเข้ารายการมาแล้วหนึ่งแก้วละเนี่ยเติมโซดาหน่อยนี่เขย่านะนี่แค่เริ่มต้นวันนะเนี่ยโอ้โหอะไรจะชุ่มฉ่ำขนาดนี้พี่สนนะครับเรามาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้น้องสายลินบอกว่าขอเพลงหน่อยได้ไหมพอได้หรือยังใช่ไหมงั้นเปิดให้น้องสายลินนะครับที่ฝากมาอามคุงนะมาทักทายกันคืนนี้มาใครมาถึงได้อยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาได้พี่สนว่าดีใจครับที่กินลาบเพราะฝนตกครับอ๋อมีเหตุผลใช่ไหมทุกอย่างย่อมมีเหตุผลและผลเสมอใช่ไหมพี่สนชงแรงมากนะฮะแก้วจะแตกก่อนไหมนะถ้าจะตะแก้วขนาดนี้นะฮะเพลง AI นะครับที่น้องใส่ดินอยากฟังนะฮะต้องโทษฝนครับดีเจโทษสนไม่ต้องโทษฝนใช่ไหมสวัสดีพี่กิ่งพิรวิทย์แก้วคำขอเพลง AI 1เพลงครับ

0: ครับที่น้องใส่ลิ้นฝากไม้กับออยตุ๊กป่องด้วยเนี่ยออยอยู่ไหนอ่ะลงมาแชทคุยกันสิเร็วๆนะฮะนี่บีกาลูเธอสิบีกาลูส่งภาพมาใหม่ไหมบีกาลูเห็นภาพหน้าจอไหมเห็นไหมเขาดันสุดลิ้นนะบีกาลูนะบีกาลูต้องดันแบบนี้บ้างนะบีกาลูนะมาทักทายกันคืนนี้เดี๋ยวใครจะหน้าไมค์โทรศัพท์มาทักทายกันได้เลยเดี๋ยวเปิดสายกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กับ True Detect ให้การดูแลกันช่วงนี้นะอยากได้เบอร์ใหม่เบอร์สวยซิมใหม่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ศูนย์บริการ True Detect นะครับมีเลือกกันเพียบทีเดียวอยากได้โปรไหนแพ็คเกจไหนมีเลือกกันหลากหลายนะครับทั้งเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับฝากด้วยนะจ๊ะโอเคช่วงนี้ทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังทางบุญทริกที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยนะฮะบุญทริกเดชอุดมนาจรวยลงมาเติมเพลงกันได้นะฮะมีสายเข้ามาแล้วมาทักทายสายหน้าไมค์กันหมดเลยไหมนะมาใครหน้าไมค์มาเซฮายกันอุ้ยสายนี้มาแล้วครับนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พูดช้าๆนะไม่ต้องรีบนะ
1: ไม่รีบไม่รีบ
0: ห้ามติดอ่างนะ
1: พูดปกตินี่ไง
0: อันนี้ปกติแล้วใช่ไหม
1: ปกติแล้วครับ
0: ขอเพลงอะไรมา
1: ก่อนอื่นก่อนอื่นขอต้อนรับโบเต้กับมาก่อน1อาทิตย์ไปลงแชท
0: เขากลับบ้านที่ลำปางโบเต้อะกลับบ้านใช่
1: รู้อยู่เมื่อกี้เห็นพิมพ์ถามว่าไม่ได้ลงมา1อาทิตย์มีใครแกงบ้างเห็นตัวเองโพสต์ในกลุ่มตลอดว่าฟังย้อนหลังตลอด
0: ใช่
1: โอเควันนี้ไม่มีละขอเพลงนี่แหละครับคุณ
0: เพลงอะไรนึกว่าจะแกงเรื่องฟุตบอลอะไรไม่มีใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีบอลให้แกงครับบอลโลกยังไม่มาแกงไงอ่ะ
0: มักคู่ปกติมักคู่ดูบอลโลกไหมหรือว่าดูเฉพาะบอลทีมใหญ่อย่างเดียว
1: บอลลีกก็ดูครับบอลไทยก็มีบ้าง
0: อ๋อแล้วแต่เนาะแล้วปีนี้คิดว่าบอลโลกจะเป็นยังไงทีมไหนอะไรยังไงหรือว่ายังไงแบบไหนพอจะเดาอะไรออกไหมหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไร
1: มันปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูรอบแบ่งกลุ่มเลยครับพี่วินผมไปดูรอบนี่เลยลึกๆเลยแบบ16ทีไปเลย8ทีอะไรอย่างเงี้ย
0: ดีเนาะมันเสียเวลาเนาะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ฝนตกไหมพี่วินทางโน้นเป็นไง
0: มีลงมาเรื่อยๆไปปลายทางโน้นละตกไหม
1: ร้อนสลับกับฝนครับ
0: แล้วอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรอ
1: ำเภอบางละมุงครับชลบุรี
0: บางละมุงเลยเนาะตกเรื่อยๆไหมแล้วแต่
1: ส่วนใหญ่มันจะไปตกแถวทะเลครับแถวพัทยาตกหนักทุกวัน
0: มันใกล้ๆทะเลเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
1: ขอหนึ่งเพลงครับขอเพลงป้าข้างบ้านครับของบอเบิร์นสามร้อยยอดเพลงใต
0: ้อ๋อฝากให้ใครมันต้องมีคนฝากแล้วแน
1: ่ครับผมไม่มีใครฝากครับ
0: อ้าวเหรอนึกว่าจะแบบแกงชาวบ้านว่าให้คนนั้นคนนี้ไม่มีฮะ
1: ไม่แกงครับผมพอดีไปถ่ายปิดต่อมาไปเจอเพลงนี้ไงมันฟังแล้วมันม้วนหัวดี
0: อ๋อมันประหลาดดีใช่ไหม
1: มันประหลาดดี
0: กับ2เพลงที่ฝากมาก่อนหน้าใช่ไหม
1: 2เพลงก่อนหน้าเปิดเวลาไหนก็ได้ครับ
0: ดึกก็ได้เนาะ
1: แต่เพลงหน้าไมค์ขอเปิดช่วงประมาณสัก4ทุ่มครึ่ง
0: ได้สักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณมากครับมาร์คคุงสวัสดีครับเรื่องบอลโลกนี่ล่าสุดนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาบอกว่าเลยนะทีมคือเรียกว่าตอนการแข่งขันเริ่มๆเนี่ยอาจจะยังไม่น่าสนใจนวลกันรอรอบลึกๆไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังเห็นมีปัญหาเรื่องการถ่ายทอดสดอยู่เห็นบอกประเทศลาวนะฮะได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดไปแล้วใครคนถามว่าทำไมลาวถึงดูบอลได้อดีตเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวรับสายเงี้ยสายก่อนนะฮะสวัสดีครับเงี้ยสาย
2: สวัสดีครับพี
0: ่เงี้ยสายว่าไงว่าง
2: คุ้มชิงโทรก่อนได้ไงเนี่ย
0: อ้าวก็อยากจะแบบโชว์ศักยภาพไงฮะ
2: คอยจะเป็นสายแรง
0: ไงซาว่าไงเรื่องปีนี้เรื่องฟุตบอลโลกหรือว่ายังไงคิดเห็นอย่างไรในทุกๆเรื่อง
2: โปรตุเกสพี่
0: โปรตุเกสเชียร์มานานแล้ว
2: ผมเชียร์มาตั้งแต่ยูโร2004อะพี
0: ่โอ
2: ้ตอนเวิร์คคัพ2002ผมเชียร์บราซิลนะแต่ว่าพอยูโร2004ผมมาเชียร์โปรตุเกสแต่โปรตุเกสยาวจนถึงนี่แหละ20กว่าปีอ่ะ
0: เพราะเหตุใดเราถึงเปลี่ยนเพราะอะไรครับความชอบการเล่น
2: ครับไม่ผมชอบนักฟุตบอลนี่พี่แต่ก่อนชอบโรนัลโดใช่ไหมชอบอาร์ไนคือชอบนิดๆแต่ไม่ได้ชอบแบบชอบจริงๆอ่ะเห็นแล้วก็ชอบแค่นั้นอ่ะ
0: ตามภาษาเด็กตามภาษาวัยรุ่น
2: ภาษาเด็กตอนนั้นก็ชอบ
0: ครับ
2: ชอบโรนัลโดอาร์ไนแล้วก็มาชอบลุยฟิโก้แต่พอมาเห็น สุดท้ายผมมาเป็นติ่งคริสเตียโนโรนัลโดอ่ะพี
0: ่
2: ผมก็เลยเชียร์โปรตุเกสตั้งแต่นู้นมาตั้งแต่ยูโร2004อ่ะพี
0: ่โอ้มาถึงปัจจุบันนี้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเนาะปีนี้
2: ครับผม
0: ฮะตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนใช่มั้ยบ้านไร่บ้านสวน
2: ใช่ครับพี่นอนจิบอยู่หน้าระเบียง
0: เย็นสบายนะล่ะยุงกัดมั้ยน่ะ
2: ครับไม่พี่จุดยากระยุง
0: อ๋อก็ดี
2: จุดยากระยุงแล้วก็นอนจิบดูบรรยากาศ
0: จิบเครื่องดื่มชิวๆ
2: คร
0: ับ
2: ผมใช่พี่ประมาณนั้น
0: วันนี้จะขอเพลงอะไรฮะ
2: ขอเพลงเพื่อนชีวิต
0: ครับอ๋อเพลงนี้เขียวคาราบาวใช่ไหมเขียวคาราบาว
2: ใช่ครับของปลาเขียวครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับ
2: พี่ขอฟังไว้หน่อยนะ
0: ได้เลย
2: จังหวะได้อยู่ไม่ค่อยแหวกชาวบ้านซะเท่าไหร่หรอกเพลงเนี้ย
0: ใช่ได้อยู่นะครับ
2: เชียร์พี่ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับแง่ทรายครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับมาใครจะแสดงความเห็นเรื่องฟุตบอลโลกนะฮะนะครับว่ากันมาทักทายกันมานะครับติดโอ่งติดอ่างครับพี่โอครับติดโอ่งไม่ติดอ่างติดโอ่งนะสวัสดีพี่บิ๊กด้วยนะครับสร้างนี่สร้างสินอีกแล้วครับโอ้โหยินดีกับพี่บิ๊กด้วยทักทายพี่วินครับทำงานเก็บเงินซื้อรถใหม่ครับสวยจังเลยรถคันนี้ว้าวว้าพี่บิ๊กออกรถใหม่นะครับเป็นรถเดี๋ยวซูมดูก่อนนะรถอะไรนะนะฮะกระบะนะครับ1คันนะฮะแหมช่วงนี้ทำไมมีคนออกรถบ่อยจังเลยอีซูซูนะครับสีขาวแจ่มมากๆเลยนะฮะกระบะคันนี้นะฮะพร้อมลุยนะพี่เนาะแสดงว่าพี่บีต้องขับรถส่งสินค้าหรือว่าต้องใช้ในการทำงานใช่ไหมเนี่ยทรายก็กระบะเนาะเราเนาะถ้าผู้ชายส่วนมากจะชอบซื้อกระบะกันเพราะมันได้ใช้ส่งของเนาะเดินทางต่างๆได้แต่ผู้หญิงรถเก๋งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอให้รวยถูกหวยนะคะจากป้ายทะเบียน3527กันละกันยินดีกับพี่บิ๊กด้วยกันละกันนะครับพี่บิ๊กจะขอเพลงอะไรนะต้อนรับรถคันใหม่นะฮะนิสัยไหมครับใครจะแสดงความเห็นอะไรเรื่องฟุตบอลหรือฟุตบอลไหมบอลลงบอลโลกนะฮะทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวมารับสายต่อแล้วกันเดี๋ยวขอเปิดเพลงเนาะเมื่อกี้พี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำโอดีเจครับขอเพลงหน่อยอยากฟังเพลง AI ตามหาเดี๋ยวขอรับสายนี้ก่อนมาแล้วพี่เสกร่อนมาแล้วสายประจำนะฮะสวัสดีขอรับ
3: สวัสดีครับพี่วินเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรมาพี่วินใส่หูฟังอยู่ป่ะพี่วินถ้าใส่หูฟังแล้วจะได้ยินเสียงรอบข้างพี่แง่สายดีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
3: เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรป่ะ
0: เสียงจิ้งหรีด
3: เสียงไม่ใช่เขาผมได้ยินเสียงมันยุงป่ะมันยุงมันวิ่งมาแล้วอะวัดจานเนี่ยเสียงมันเหมือนตัวสมิร์ฟกินหรีอยู่ป่ะพี่อะไรพี่เลิฟส่งให้อ่ะ
0: พี่ได้ยินวิญญาณเขาเลยเหรอฮะ
3: พี่เลยแล้วปะเขาส่งตัวเสมอกินสีให้แง่ทรายไง
0: ใช่
3: ใช่แต่เนี่ยนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอยู่นะได้ยินเสียงร้องเลย
0: จริงเดี๋ยวหูดีขนาดนั้นเหรอฮะโอ้
3: พี่ใส่หูฟังอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช่อยู่ใช่อยู่
3: ใช่ใช่เพราะว่าตอนที่เขาจุดยากันยุงอะยากันยุงมีคนมาเตะยากันยุงไงแล้วก็ยาเดียวกันยุงไปจี้เขาอะเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมา
0: เป็นเรื่องเป็นราวเนาะ
3: ผมได้ยินชัดเลยเมื่อกี้เนี่ย
0: หูดี
3: ลองไปฟังย้อนหลังดิประมาณ2ตัวได้มั้งมันร้องจี๊ดๆๆอยู่ข้างๆยากันยุงแหละ
0: จิ้งหรีดเถอะนะฮะ
3: นั่นแหละตัวจิ้งหรีดนั่นแหละว่ามันจะทับเอามาคั่วแล้วโรยเกลือหน่อยนะแจ่มเลยนะ
0: อร่อยฮะสดิ้งสดิ้งเลยสดิ้ง
3: เพราะว่าตัวสมิร์ฟกินผีเขาไม่กินจิ้งหรีดไงอ๋อ
0: เหรอ
3: ใช่
0: คนจะกินแทน
3: พี่เลิฟก็ดีแล้วพี่เลิฟส่งไปให้นะ
0: ดีฮะมันช่วยได
3: ้ตั้งแต่พี่เลิฟส่งไปให้นี่ไม่มีเลยไม่มีงานตายไม่เจอใครเสี่ยงใครเดินรอบบ้านเลยนะ
0: เขาน่าจะกลัวแง่ทรายมากกว่า
3: ไม่แง่ทรายเมาแล้วไม่ด่าเขาไง
0: ใช่
3: ตะเบิดตะเลยตะเปิง
0: เลยเอาค้อนทุบเลยนะฮะ
3: แต่จริงเนี่ยเสียดายนะแล้วคั่วดีๆแล้วโรยเกลือเถอะนะ
0: ใช่ใช่
3: แม็กแม็กกี้นะแล้วฉีดโรยพริกไทยหน่อยแม็กกี้ซึ่งนิดหนึ่งจำเลย
0: มันก็สั่นหาเนาะ
3: ขอเพลงหน่อยขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
3: วันนี้ก็ไอ้นิสซัมเบอรี่แล้วกันขอรับ
0: เพลงประจำตัวนะขอรับ
3: ขอรับ
0: มีฝนไหม
3: ให้สาวๆในครึ่งมีสาวๆในครึ่งเมื่อกี้มีได้ยินเสียงบีการูได้ยินเสียงได้กลิ่นนางด้วยแต่เวลานางร้องเพลงนะโอ้โหเสียงหวานน่ารักแต่เวลาโทรมาหน้าใหม่นี่ยังก็รั่ว
0: เสียงเหมือนคน
3: ต้องส่งแบบต้องส่งร้านป่ายางป่าหนูนางรั่วเวลาโทรมาหน้าใหม่ก็เต้นอะไรก็ไม่รู้รั่วพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดไม่หยุดพูดไปต่อยหอยพูดเต้นจนนั่นแหละโอ้ไม่เข้าใจเลยนางเป็นอะไรของนางจริงๆแล้วนางแหละไม่ใช่ผม
0: ดีพี่ควรจะไปก่อนนะพี่ควรไปก่อนเขาไปเป็นตัวอย่างให้เขาดูก่อน
3: โอเคครับไอ้นี่ซัมโบดี้นะขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับ
3: ฝากน้ำใจขอรับ
0: ครับพี่เสกนะควรจะไปก่อนพี่เสกมันเป็นรูปแบบเขาจริงๆเขาเป็นคนอย่างเงี้ยชอบเมานะฮะ มีการรวมนางมี2อารมณ์ถ้าสมมุติว่าหน้าใหม่นางจะออกแบบเป็นไบโพล่า2อารมณ์นี่นะจริงๆได้พูดจริงนะไบโพล่าจริงๆนะนางเป็นไบโพล่าเนี่ยนะฮะก็คือมี2ขั้ว2อารมณ์ถ้าสมมุติหน้าใหม่มันก็จะแหกปากแหกคอเนี่ยถ้าร้องเพลงก็จะเศร้าร้องเพลงก็จะร้องไห้ไปด้วยแต่เวลาหน้าใหม่มันก็จะแหกปากแหกคอชอบแหกนะครับเนาะนะมาเลยพี่กิ่งโทรมาเลยจ้าโทรมาเลยมาพี่กิ่งโทรมาร้อยหนึ่งโทรมาเลยนะครับนาเดจะเป็นคอร์ดนะ8โมงเช้าวันอังคารเปิดไปแล้วนะครับพี่กิ่งโทรไหมมารออีกหนึ่งสายพี่กิ่งเมื่อกี้โทรศัพท์มาเป็นไลน์เด้งเข้ามาเอ๊ะเลยให้ดีเจวินโทรกลับดีเจโทรกลับดีกว่ามันโทรกลับคืนไม่ได้ลืมไปดีเจโทรกลับนะดีเจโทรกลับนะฮะลืมไปโทรมาไม่ได้มันจะเด้งเข้ามาในคอมพิวเตอร์นะครับเนาะต้องโทรกลับนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ฮัลโหล
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่กิ่ง
4: น
0: ั่นได้ยินเสียงดีเจไหม
5: เสียงมันน้อยไปเนาะผมไม่ค่อยได้ยินนะครับ
0: เอาใกล้ๆหูฟังสิฮะอยู่ใครนะ
5: อยู่ใกล้ใกล้เพื่อน35ครับ
0: เพื่อน35
5: คือว่าพวกผมนี่พวกกิน35ครับกินแบบอร่อยก็กินแบบเยอะๆไปไง
0: 35ดีกรี
5: 35ดีกี้ครับ
0: อ๋อสิถ้าจะเมานักขนาดน้อตรงนี้เนาะใช่ไหม
5: เมานักครับเมานักแบบเมานักแบบเมาน้อยนิดหน่อยครับ
0: มันพรุ่งนี้ไปฟังเองย้อนหลังนะเราจะได้ฟังว่าตัวเองเมาหรือเป็นยังไง
5: อยากจะฟังเพลงของพี่ครับยกบังเล็กๆของ
0: บางแก้ว
5: ของบางแก้วครับบังเล็กๆนี่ใจว่าเธอรักนะครับ
0: ได้
5: ไม่รักก็ปล่อยไป
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับขอบคุณมากนะพี่กิ่ง
5: เสียงพี่หล่อมากนะครับ
0: ใช่ครับ
5: หน้าไมค์กับหลังไมค์นี่เหมือนกันป่ะ
0: เหมือนกันคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันครับผม
5: โอ้ผมว่าพี่นี่น่าจะหล่อแบบมากๆเลยอะขอบคุณคร
0: ับขอบคุณมากครับโอ้โห
5: บังเล็กๆกับรักครั้งแรกนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังครับแป๊บนึงครับ
5: ได้ไหมครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ดูท่าจะเมามากอะดูท่านะฮะฟังเสียงแล้วจะลอยไปไกลพรุ่งนี้จะให้ไปฟังย้อนหลังโดยจะตกใจเสียงตัวเองนะฮะสวัสดีพี่หมูนะครับพี่หมูทักทายด้วยกันวันนี้พี่หมูไปเที่ยวที่พัทยาชลบุรีนะครับก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะครับพี่การพี่ต้นพี่โคนพี่กิ่งครับพี่กิ่งก้านใบชะใบก้านกิ่งหวังเล็กๆของโกลเด้นครับชาวๆพี่ไม่ใช่โกลเด้นครับชาวๆฮะฝากบอกที FC พี่เสกร่อนครับถ้าบ้านอยู่ใกล้ผมถือเหล้าไปหาทุกวันครับน่าจะคลายเครียดน่าดูเหมือนกันนะฮะพี่เสกร่อนเขาเป็นคนตลกคนตลกนะครับเนาะมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนในการช่วงนี้นะฮะตามหาแคปวีรยุทธชุลีก่อนอยากฟังเปิดให้นะครับแหมวันนี้มีแต่คนดื่มอ่ะบีการูบูการีนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตามหานะครับวีรยุทธนะครับเป็นเพลง AI นะที่คุณได้ฟังส่งมาด้วยในคืนนี้นะครับตอนนี้4ทุ่ม20นาทีนะครับเติมอินฟอได้กันตรงนี้กับ DJ Win ที่ BP Radio นะครับใครจะฟังเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะฮะก็หลากหลายแนวมีทั้งเพลงสตริงมีสไตล์เพื่อชีวิตบ้างเนาะพี่หมูเนาะพี่หมูว่าพักผ่อนจะพักผ่อนแล้วก็พี่หมูนะส่งเพลงก็มาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะในช่วงเวลาของBP Radio กับ True Detect นะครับทำงานวันแรกเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะดีเจเนาะเหนื่อยนะครับมันก็ต้องมีเพลงฟังเบาๆให้รู้สึกสบายใจบางคนก็นั่งดื่มให้สบายอกสบายใจพี่หมูส่งภาพมานะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ที่พัทยาครับดีเจวิวที่พัทยาสวยๆนะครับธรรมชาตินี่ให้ฟังเสียงนะอยู่ที่พัทยาอยู่นะอยู่ที่โรงแรมที่พักอยู่นะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาใครไปเที่ยวไหนก็เซย์ฮายบรรยากาศมาได้ยินเสียงไหมคลื่นทะเลเย็นสบายชิลทีเดียวนะฮะสำหรับที่พัทยานะครับพี่บุ๋มบอกว่าวันนี้มาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเนาะแต่เที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเที่ยวกันทั้งคนไทยคนจีนนะครับชาวต่างชาตินะครับก็มาชมบรรยากาศนะฮะทักทายคืนนี้พี่บิ๊กวันดีจีวินครับพูดถึงเรื่องข่าวสงสารน้องเด็กปั๊มที่โดนยิงมากเลยครับพี่บินน้องเขาเคยเติมน้ำมันให้ผมด้วยอ๋อจริงเหรอพี่น้องเขาเคยเติมน้ำมันให้ผมด้วยนะน่ารักมากเลยคุยเล่นกันสนุกสนานเป็นกันเองน่าเสียใจเหมือนกันแต่คนที่ทำร้ายก็ตายแล้วนี่ใช่ไหมนะฮะพูดยากคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแล้วบางทีโอ้มันก็ถ้าเราพูดเป็นเรื่องรองเวรกรรมเนาะอาจจะเคยมีกรรมต่อกรรมมาก็ได้นะฮะถึงเวลาก็ต้องจากไปนะฮะแสดงความเสียใจกับทางญาติครอบครัวแล้วกันกรณีของสาวที่ถูกฆ่าเสียชีวิตถูกยิงและไอ้ปืนมันก็ขับรถหนีนะฮะจนกระทั่งไปประสบเหตุแล้วก็ยิงตัวเองตายสุดท้ายตายไปเลย

0: คือเพลงที่มีชื่อว่าหวังเล็กๆนะครับงานจากบางแก้วบางแก้วพันธ์ไทยโกลเด้นพันธ์ไทยนะครับเนาะสวัสดีบีด้วยกันบีบีนะฮะทักทายสวัสดีบีบีด้วยนะครับพี่อิงเมื่อกี้ส่งข้อความมาว่าสวัสดีครับพี่เจวินขอเพลงหน่อยพี่อิงขอเพลงอะไรมานะเมื่อกี้ได้ยินเจวินฟังไม่ชัดพี่โอช่วยฟังเสียงพี่อิงหน่อยพี่โอช่วยฟังเสียงพี่อิงหน่อยว่าเขาส่งเพลงอะไรมาฟังเสียงนะเขาอัดเสียงส่งมานะพี่โอนะฟัง
1: พี่ดีเจวินครับขอเพลง7x4ด้วยครับเมื่อกี้ผมโทรว่าจะออกหน้าไมค์แล้วครับแต่พอดีว่ากดเบอร์บันทึกเบอร์ไว้ผิดครับไปติดใครก็ไม่รู้
0: เจ็บจนชินเหรอใช่ไหมครับ
1: พี่ดีเจวินครับขอเพลง7x4ด้วยครับเมื่อกี้ผมโทรว่าจะออกหน้าไมค์แล้ว
0: เจ็บจนชินใช่ไหมเจ็บจนถี่สักอย่างนั่นนะฮะเจ็บจนชินเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเจ็บจนชินนะจ๊ะ32ธันวาโปเต้สาระมาทักทายนะพี่อันน้อยตัวร้ายนะครับลงมาซื้อหายกันได้เลย

ชื่อเพลงว่ารักครั้งแรกครับเพลงนี้จากบางแก้วนะครับ2เพลงให้ฟังเลยละกันชั่วโมงนี้เลยนะฮะรักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายในใครเคยเป็นแบบนี้บ้างนี่เพลงดังในยุค90เลยนะถ้าใครเป็นเด็กยุค90แล้วไม่รู้จักเพลงนี้แสดงว่าบ้านนี่แบบบ้านนอกมากนะฮะทุกคนต้องรู้จักเพลงนี้เนาะโปเต้เนาะโปเต้เนี่ยเมื่อก่อนร้องแต่สมัยผมยังโดกที่ดูจนกระทั่งผมร่วงหมดแล้วนะฮะยังร้องได้อยู่นะฮะรักครั้งแรกเพลงนี้พี่ระบุว่าผมอยู่ปวช.ครับซื้อเทปพาณิชย์ครับแม่ขายกับสาพาณิชย์ด้วยนะฮะเป็นความทรงจำไงพี่เลิฟนี่เป็นความทรงจำในวัยรุ่นตอนนั้นนะครับเป็นความทรงจำในวัยรุ่นใครคงจะมีความทรงจำดีๆในตอนนั้นอาจจะซื้อให้กับแฟนคนรักนะเอาดอกไม้ไปให้แล้วแบบเฮ้ยเพลงนั้นกำลังดังพอดีอย่างเงี้ยมันจะมีความทรงจำแวบเข้ามาในหัวพอดีเลยนะฮะสมัยก่อนนะต้องใช้การเปย์นะจะจีบใครต้องเปย์พี่เลิฟบอกไว้นะฮะเปย์เงินเปย์ทองนะครับอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีสายเข้ามานี่นะเดี๋ยวนี้ก็เปย์พี่เลิฟอันนี้ก็ต้องเปย์เหมือนกันไม่เปย์ไม่ได้นะฮะนะบีบีวอร์ดีเจวินขานอนไม่หลับมันคาใจฟังดีเจวินอยู่แล้วก็มันเคยเปิดเพลงหนึ่งมันมีเพลงที่ร้องว่าไม่รักไม่ต้องมาหาไม่รักไม่ต้องโทรมาเป็นเพลงผู้หญิงร้องใครรู้หรือเปล่าว่าเป็นเพลงอะไรช่วยบอกดีเจวินหน่อยเอ๊ะเพลงอะไรอะไม่รักไม่ต้องโทรมาไม่ใช่ไม่รักไม่ต้องของนิวจิ๋วนะไม่ใช่นะครับไม่รักไม่ต้องโทรมานะครับไม่รักไม่ต้องมาหาว่ะเพลงใครอะมาคุงผู้หญิงร้องอะพอดีบีบีเขาถามมาดิจิ๋วก็จำไม่ได้สิว่าเป็นเพลงใครร้องอะอ่ะโปเต้โปแตะมาคุงอามิพี่วิทย์ไงใช่ว่ารอฟังเพลงนะครับรักครั้งแรกผมอยู่มอต้นอยู่ครับดีเจบางแก้วสมัยนั้นใช่ไหมไงใช่นี่จะรุ่นไล่ดีเจวินจะรุ่นน้องไปสัก2ปี 2-3 ปีนะครับเนาะเปเงินเปทองพี่เลิฟนะมิสายไม่มีสายเดี๋ยวเปิดเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังเพื่อชีวิตนะครับเมื่อกี้มีพี่โอมบอกว่าดีเจวินครับขอเพลงเพื่อชีวิต1เพลงเมื่อกี้เห็นขอเขียวคาราบาลมาคาราบาลมาใช่ไหมครับขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านให้กับน้องพีชพะเยาด้วยแล้วกันนะฮะน้องพีชพะเยาหรอได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะงั้นเอาเพื่อนชีวิตก่อนไหมนะครับเพื่อนชีวิตนี่เป็นเพลงของพี่เขียวคาราบาลนะฮะมันเป็นเพลงสไตล์เพื่อชีวิตนะแง่สายมาทวงละแง่สายมาทวงแล้วเมื่อกี้เหมือนจะมีสายจากแพรโทรมาเปล่า 2-3 รอบแล้วโทรไม่ตรงจังหวะนะโทรมาโดนหลังไมค์ 3-4 รอบนะฮะคือกาจังหวะไม่ถูกมาจะโทรศัพท์หน้าไมค์ใช่ไหมเดี๋ยวสักพักดีเจวินเปิดเพลงเขาโทรมาอีกหลังไมค์ไม่รับนะฮะรับเฉพาะหน้าไมค์นะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับเนาะ

0: นี่คือเพลงของพี่เขียวคาราบาวก็เพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนชีวิตนะครับนี่เป็นแนวสไตล์ของเพื่อชีวิตนี่อากระตุกเล็กน้อยใน YouTube นะมาแล้วใช่ไหมครับนะฮะเอาละครับตอนนี้4ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีคนขอเพื่อชีวิตมาด้วยเดี๋ยวสลับกันเนาะสตริงเพื่อชีวิตสลับไปสลับมาเนาะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหลากหลายดีนะครับเนาะเดี๋ยวบีถ้าได้ชีวินรู้จะได้บอกให้ฟังเนาะบีว่าวันที่6เนี่ยวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ที่ชีวินไม่ได้อยู่สิเราตั้งเพลงไว้ในโปรแกรมในคอมอ่ะบีนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเจอเพลงจะบอกให้ฟังนะว่าเป็นเพลงอะไรเนาะ มีหลายคนเหมือนกันเวลาฟังบีพีดีโอแล้วบอกเฮ้ยเพลงนี้เพราะดีอย่างเงี้ยฮะถ้าเพลงเพราะนี่รีบอันนี้ไว้เลยรีบจำเนื้อท่อนเพลงไว้เลยหรืออัดเสียงไว้ก็ได้แล้วก็มาถามหลังๆไมค์หรือไปพิมพ์เสิร์ชหาใน Google ว่าเป็นเพลงอะไรหลายคนฟังเพลงเอ๊ะเพลงนี้เพราะดีไม่รู้ชื่อเพลงอะไรใช่ไหมเอามือถืออีกเครื่องนึงหรือว่าอัดหน้าจอไว้ก็ได้ให้มันมีเพลงติดเข้าไปแล้วเข้ามาส่งมาเพลงนี้เพลงอะไรคะอย่างเงี้ยExpat บอกว่าสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงหน่อยดีเจขาขอเพลงมือปืนของพี่ปูพงศิษฐ์คำพีมอบให้กับ Big O นะฮะ Big O เป๋าเป้จากบิลคิงตันนะฮะบิลคิงตันประกาศหน้าใหม่ด้วยนะคะได้เลยครับมือปืนรอก่อนเนาะสักครู่หนึ่งนะฮะมอบให้กับ Big O ล่ะฮะเป๋าเป้จากบิลคิงตันนะครับเนาะอ่ะมีสายเข้ามารับสายหน้ามาสักสายดีกว่าช่วงนี้บีว่าเดี๋ยวรอค่ะรอคำตอบนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: สวัสดีจ้านิวตาโต
1: สวัสดีค่ะ
0: ทำงานไหมฝนตกไหมตกไม่เล็กๆน้อยๆตกเยอะไหมที่เราอยู
1: ่ตกเยอะค่ะวันนี้ตกเยอะ
0: เห็นใช่เห็นว่าตกกว่าช่วงนี้บีว่าเดี๋ยวรอค่ะรอคำตอบนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: สวัสดีจ้านิวตาโต
1: สวัสดีค่ะ
0: ทำงานไหมฝนตกไหมตกไม่เล็กๆนี่

0: ือว่าจะได้มีเวลามาลดแล่นใช่ไหม มาทักทายเพื่อนๆยังไงดี ขอเพลง
1: มาขอเพลงค่ะ
0: ขอเพลงพี่เสกร้อนว่าฝากทักทายน้องนิวด้วยบอกอย่างเงี้ย
1: อ๋อมาไม่ทันพี่เสก
0: ใช่เมื่อกี้เข้าหน้าไมค์ไปแล้วพี่เสกร้อนพูดเยอะนะฮะน้ำไหลไฟดับ
1: พูดเก่งพูดไม่ทันว่าพี่วินพูดเก่งแล้วนะพี่เสกพูดเก่งกว่า
0: พี่วินจะพูดเฉพาะคนเดียวที่พูดเก่งถ้ามีคนมาในด้วยจะไม่ไหวจะไม่ทัน
1: ไม่ทันใช่ไหม
0: ใช่ไม่ทันจริง
1: เมื่อกี้มีคนโทรมาเขาบอกว่าโทรติดยากมาก
0: ใช่มันโทรกันหลายสายชนกันพอดี
1: ทำไมนิวโทรไม่เห็นติดเลย
0: เอาไม่เห็นช้าเลยใช่ไหมก็พอดีมันว่างพอดีเมื่อกี้มันชนหลายสายใช่นั่นขอเพลงอะไรดีวันนี้ฮะ
1: ขอเพลงคนถูกของค่ะ
0: คนถูกของได้เลย
1: คนถูกของ
0: อยู่ออฟฟิศกันเยอะไหมตรงนั้น
1: เยอะเหมือนกันค่ะหลายคนอยู
0: ่ก็ดีเนาะไม่ยับไม่เหงาเนาะกลางคืนนะ
1: ไม่มีเหงา
0: แน่นอนออฟฟิศนี
1: ้คุยกันทั้งคืน
0: สนุกแหมอยากมีอารมณ์แบบฟิลทำงานกลางคืนบ้างเนาะน่าจะสนุกเหมือนกันนะ
1: สนุกค่ะ
0: ได้
1: เดี๋ยวเปิดให้ตอนไหน
0: เราจะฟังกี่โมง5 ทุ่มนิดๆไหม5 ทุ่มครึ่ง
1: ฟังตอนนี้เลยได้ปะ
0: ไม่ได้สิมันมีหลายสายมาก่อนหน้าแล้วก่อนล็อกก่อนจ้ะโอเคนะฮะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่บอกว่าอะไรนะเข้าเข้างานนะฮะในช่วงเวลาของค่ำคืนแล้วนะจ๊ะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะทักทายมาช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในช่วงเวลานี้นะจ๊ะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับก็เดี๋ยวฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวขอเปิดเพลงเพื่อชีวิตสักเพลงได้ไหมเพลงเพื่อชีวิตสักเพลงดีกว่านะครับเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านของอ้อยกระทอนเข้ามาใช่ไหมสาวน้อยกลับบ้านของอ้อยกระทอนเข้ามานะฮะอยากฟังพอดีงั้นเปิดเลยแล้วกันช่วงนี้สวัสดีนะครับพี่โอมนะครับโอมและมิมี่มาสาวน้อยกลับบ้านนะฮะอยากฟังพอดีก็เลยจัดให้ฟังช่วงเวลานี้นะครับ expat บอกว่าขอบคุณมากเลยเด็กของฟูนะครับเด็กนครสวัสดีด้วยกันละกันครับของฟูนครเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะฮะสาวน้อยกลับบ้านเพลงนี้เพราะความหมายดีมากๆเลย

0: เอาละครับคุณผู้ฟังจบไปกับเพลงของอ้อยกระท้อนนะครับเพลงที่มีชื่อว่าสาวน้อยกลับบ้านตอนนี้มีหนึ่งสายโทรศัพท์เอาวางสายทำไมว่าจะเอาวางสายไปแล้วตอนนี้ว่าจะออกหน้าใหม่นะฮะเมื่อกี้เห็นว่าแวบๆขอเพลงของโบชมพูฟอร์ดหรอนะครับอามาโทรมาใหม่เร็วๆว่าจะให้ออกหน้าใหม่สักหน่อยนะฮะว่าจะออกหน้าใหม่สักหน่อยเมื่อกี้เบอร์083ท้าย6801โทรศัพท์มาเหมือนขอเพลงของโบชมพูฟอร์ดใช่ไหมมาโทรมาใหม่โทรใหม่เดี๋ยวจะได้ออกหน้าใหม่ด้วยกันนะครับหรือว่าไม่กล้าหรือเปล่าว่าเจ้าไอ้วินนะฮะเหนือมาละนะฮะนะครับเมื่อกี้มีทักทายเข้ามาเดี๋ยวถ้าว่างถ้าพร้อมก็ออกหน้าใหม่หรือจะออกหลังใหม่ฮะเอาละครับเมื่อกี้มีเพลงที่ค้างกันอยู่ใช่ไหมนะมาคุณบดีเจครับรอเพลงป้าข้างบ้านของเบิ้ล300ยอดยังไม่เปิดเลยอันนี้ซัมบอดี้ของพี่บี้ครับเกินกว่ารักของแบงค์คลาสนะครับที่ขอมาเนาะแล้วก็คนที่ถูกรักด้วยของบอดี้สแลมนะฮะยังไม่ได้เปิดเลยของมาร์คคงอีก2เพลงช่วงท้ายๆเดี๋ยวค่อยเปิดให้เนาะขอกำลังใจแล้วก็ต้นเอกรวมไปถึงอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ขอมาอ้อเพลงนี่ไงมือปืนนะฮะนะครับแล้วก็มีของใครอีกเมื่อกี้พี่อิงนี่น่าจะหลับไปแล้วนะฮะมาไหมฮะสายนี้มาไหมเอ่ยเมื่อกี้น่าจะตกใจน่าจะตกใจเสียงหน้าไม้ว่าจะออกหน้าไม้สักหน่อยโซจูโซจึ้งนะครับสาระมาแล้วนะครับนะฮะอ่านกันถ้าไม่มาอ่ะมาละมีสายเข้ามาพอดีเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
1: เอาพี่วินจำผมไม่ได้เนี่ย
0: พี่อิงเหรอใครเอ่ยมีหลายคนเดี๋ยวแป๊บนึงใครครับ
1: 32ครับ
0: 32ธันวา32ธันวาเออนะครับว่าไงวันนี้จะโทรศัพท์มาโชว์เสียงร้องเพลงเหรอครับ
1: ขนาดพูดผมยังพูดเพี้ยนเลยพี่จะให้ร้องเพลง
0: อากาศจะให้ร้องหน้าไม้สักหน่อยต้องร้องซ่อนแอบไงฮะแหมนะว่าไงจะขอเพลงให้ใครยังไงแบบไหนฮะ
1: ก็จะขอเพลงครับ
0: มาทักทาย
1: ขอฟ
0: ัง
1: เพลง
0: ขอฟังเพลงอะไร
1: เพลงเขาไม่เลือกอย่าเสียเสียใจ
0: ปักโทษเพลง AI เหรอครับ
1: ครับผม
0: อ๋อเราชื่อธันวาเหรอ
1: ชื่ออ้วนไงพี
0: ่อ๋อชื่ออ้วนแล้ว32ธันวานี่คือชื่ออะไรมันเป็นอะไรมันเป็นตัวย่อ
1: ชื่อบัญชีครับ
0: อ๋อเขาไม่เลือกอย่าเสือกอะไรนะลืมไปละ
1: เขาไม่เลือกอย่าเสือกเสียใจ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วหายไปไหนมาหายไปตั้งหลายเดือนเลยนะฮะ
1: หายไม่ได้หายนะพี่ผมก็อยู่ตลอด
0: แอบซุ่มฟังแต่ไม่ได้ทักทายมาเฉย
1: ๆครับ
0: อ๋อโอเคได้หรือฝากให้ใครมั้ยครับเพลงนี้ AI
1: ฟังเองดีกว่าพี่
0: ฟังเองกว่าไม่ให้ใครเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแหมวันนี้เพลงเข้ามาเยอะเมื่อกี้สายเข้ามาซ้อนเข้ามามาใหม่เลยเนาะสายซ้อนเมื่อกี้0639895เบอร์ใครเอ่ยโทรมา9895รถท้ายนะครับโทรศัพท์มาจาก0840456862ครับ0840456862อย่าลืมนะจ๊ะใครยังไม่ได้โดเนทในชีวินโดเนทได้นะครับใครยังไม่ได้โดเนทมานะฮะโดเนทเลยค่าฟงค่าไฟคุณฟังต้นเดือนมาค่าไฟเร็วๆค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะฮะกับการสนับสนุนช่อง BP Radio นะครับบัญชีพร้อมเพย์นี้เลยฮะ0840456862นะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: พี่อ๋อนึกว่าใครนะฮะเปลี่ยนเบอร์หำละกะ
2: ผมใช้เบอร์เดิมนี่ฮะ
0: อ๋อแสดงว่าพี่ไม่ได้เมมมาไว้นะใช่ไหมฝนตกไหมสุโขทัย
2: คืม
0: กะขอเพลงอะไรฮะ
2: ขอเพลงใจสั่งมาของไวโพด
0: ฮะใจมันสั่งมามันต้องโลโซสิครับ
2: ของโลโซก็ได้นั่นแหละ
0: ไหวโพดดีกว่าได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับหลับกี่โมงครับ
2: โอ้โหหลับ2นาทีนะ
0: อย่าฟังหลับนะครับอย่าเฝ้าหลับเน้อ
2: ฟังเปิดให้ผมฟังนะ
0: รอก่อนกะสักกรรมก่อนกะ
2: ได้ผมรอฟังเลย
0: ครับโอเคสวัสดีครับประมาณเนี้ยสายเดียวมันจะเสียงประมาณเนี้ยนะฮะคิริมาสุโขทัยนะฮะสุโขทัยอุปสรรคเหนือนะนะครับสวัสดีพี่อลงกรนะฮะเดโมเต็มมาแล้วครับพี่วินนะฮะเดี๋ยวดิฉันเปิดให้พี่รอก่อนนะพี่ลงกรนะทักทายพี่อลงกรด้วยนะฮะเวทพดเพชรพืชไวพืชเพชรพดนะฮะอาสายเมื่อกี้วางไปแล้วอ่ะโบชมพูฟอร์ดเมื่อกี้ใครอ่ะดิฉันไม่ทันได้ฟังเมื่อกี้ที่พูดภาษาเหนือเมื่อกี้ไอวินขอเพลงกำเจ้าขอเพลงของโบชมพูฟอร์ดแล้วก็วางไปเหี้ยวอ่ะแล้วก็เอ๊ะใคร เออไอโทรมาใหม่ก็ได้นะฮะสงสัยไม่กล้าจะออกหน้าใหม่เป็นสาวเสียงเหนือนะฮะว่าขอเพลงบัวชมพูปอดแล้วก็จริงๆก็ลืมไปเลยว่าเพลงอะไรเพลงป้าข้างบ้านครับที่มาร์คคงอยากฟังบอเบิ้ล300ยอดนะทักทายทางบุญทลิกด้วยนะครับบุญทลิกขอเพลงได้นะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าป้าข้างบ้านกับเพลงใต้นะปคบป้าข้างบ้านนะจ๊ะทักทายสาวมิมี่โอ้นี่คนละมิมี่ที่อยู่ใน YouTube นะครับมิมี่บอกว่าดีเจวินขาชื่อมิมี่ค่ะขอเพลงต้องสู้ได้ไหมฮะของเจินเจินบุญสูงเนินฝากกับพี่โอมจากมิมี่บ้านตากค่ะขอพร้อมเพย์อัดฉีดด้วยนะคะขอบคุณมากครับพร้อมเพย์บัญชีนี้เลย0840456862นะครับชื่อบัญชีธันวาชื่อบัญชีธันวานะดีเจวินเองนะชื่อธันวานะฮะ0840456862นะครับก็สามารถฝากพร้อมเพย์ได้นะครับเนาะนี่ไงบัวชมพูสายไปของพลอยชมพูเจ้าไอวินน้องอู้พิษก็นึกว่าไข่มาบัวชมพูโทรใหม่เลยบัวอยากจะคุยกับบัวหน้าใหม่อ่ะเร็วๆอ๋อเมื่อกี้สายบัวเองเหรอบอกว่าสวัสดีเจ้าไอวินขอเพลงกำเจ้าอย่าแล้วก็ว่าใครเดี๋ยวจะเป็นเปิดเข้าหน้าใหม่พอดีบัววางสายไปเลยสวัสดีเจ้าไอวินขอเพลงบัวชมพูอีกแบบวางสายไปเฮียเพลงขอเพลงสายไปของพลอยชมพูเนาะบัวอยากฟังใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแหมจะให้บัวโชว์เสียงซะหน่อยเดี๋ยวทางว่างบัวโทรมานะจะให้เพื่อนๆในแชทได้ฟังเสียงด้วยว่าเสียงบัวใสแจ๋วแหววแค่ไหนโปเต้ไม่ได้ยินเสียงบัวชมพูละวางไปเหี้ยว่ะขอบคุณสาวมิมี่นะจ๊ะบอกว่าฝากรถเดินให้ดีจีวินด้วยนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเปิดให้นึงให้ฟังอยากฟังต้องสู้ของเจินๆใช่ไหมต้องสู้จึงจะชนะนะครับเนาะนะครับพี่อันน้อยตัวร้ายสวัสดีครับคิวเพลงเยอะแน่ๆเลยเยอะเหรอพี่อันจะหลับก่อนนะสิพี่อันจะหลับก่อนนะนะครับพี่อิงส่งลิงก์เพลงมาละนะมาที่เกินกว่ารักของแคลสดีกว่ารอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวจะเป็นไล่คิวเพลงแป๊บนึงพอดีเมลมาหลายเพลงอาจจะมีสลับตำแหน่งบ้างนะครับอย่าว่ากันนะฮะมีว่าขอบคุณมากจ้า

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับเกินกว่ารักนะครับเพราะจังเลยนะเพราะจังเลยนะครับถูกใจส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันนึกถึงเสียงของแมงมุมอ่ะคุณฟังจำโบเต้จำเสียงแมงมุมได้ไหมเสียงเพราะเนาะที่แมงมุมเขาร้องไว้อ่ะเพลงเกินกว่ารักอ่ะเออแมงมุมก็หายไปเลยอ่ะแมงมุมก็หายเอเชียก็หายแมงมุมเคยร้องเพลงนี้ไว้คือจำได้ว่าเคยเซฟไว้นะไม่รู้เก็บไว้ไหนเหมือนกันหรือว่าเขาน่าจะลบแล้วนะรู้สึกว่าตั้งแต่เอเชียกับแมงมุมเขาคบหาดูใจกันนี่คือเพลงที่เขาลงไว้ในโปรแกรมคือลบหมดเลยในวีซิงอะนะหายหมดเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวไล่ฟังกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีบี้สุกริตมีเจินมีเมนทอนมอแม้อยู่ป่ะมอแม้กี่มอแม้โทรศัพท์มามีพงศิษฐ์คัมภีร์มีโลโซนะครับมีเพลง AI เขาไม่เสือกนี่นะมีของมาร์คกรุงบริสแลมเอาอะไรก่อนดีเอาแอนนี่สมอลลี่ก่อนไหมเนาะรอนานแล้วของพี่เสกยังไม่ได้ฟังเลยนะครับเนาะพี่สนวันที่จีนครับมากินยำไก่ดีกว่ายำจิ้นไก่นะฮะยำจิ้นไก่โอ้ถ้าจะอร่อยนะเนี่ยนะพี่สนนี่อาหารอร่อยตลอดนะฮะมาพี่เสกรอนานแล้วแอนนี่สมอลลี่นะครับนะแมงมุมเพราะทุกเพลงหายไปพร้อมกับเอเชียใช่และโปเต้

ี่คือเพลงของพี่บี้สุกริตนะครับเพลงที่มีชื่อว่า I need somebody ฉันต้องการใครสักคนหนึ่งส่งเพลงก็มาในชั่วโมงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนั่นแหละครับมีเดี๋ยวชะแวบไปหาเพลงแนวสไตล์ว่าจะเปิดเจินเจินดีไหมพอดีมิมี่รอนานแล้ววันนี้จีวินคาวันนี้ฝากโดดเด่นให้จีวินด้วยต้องรัดคิวเปิดให้ก่อนนะฮะได้เน้นเดี๋ยวเอาอันนี้ดีเอานี่ก่อนไหมมองแม่อยู่เปล่าบัวชมพูดีโอเคงั้นเอาเป็นเอาต้องสู้ก่อนต้องสู้จึงจะชนะของเจริญก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมีตังมันอาจจะหลายแนวนิดนึงอย่าเพิ่งเวียนหัวกันนะครับพอดีเพลงก็มากันหลายแนวขอเป็นเจริญเจริญก่อนแล้วกันเจริญเจริญบุญสูงเนินกับเพลงที่มีชื่อว่าต้องสู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมีตังมีเมนทอนมีมือปืนที่ขอมาหลายๆเพลงสลับกันไปทั้งเพลงช้าเพลงไวนะครับปลาทองสาระนะฮะบัวชมพู32หลากหลายแนวคืนนี้มาเพลงนี้ใครๆฟังบ้างเพลงนี้ต้องให้มินร้องนะถ้าไม่มินก็ยายบีกะรูร้องได้นะครับเนาะเป็นเพลง90นะครับต้องสู้จึงจะชนะนะครับที่ขอไว้นะถูกใจพี่เอฟอันวาสีจังเลยพี่เอฟบอกว่าชอบ

ป็นเพลงที่มีชื่อว่าต้องสู้นะครับเพลงของเจินเจินนะครับเจินเจินบุญสูงเนินนะครับเจินเจินนี่เป็นน้าชายของเดอะทอยนะฮะพี่สาวของคุณเจินเจินนี่เป็นแม่ของเดอะทอยเดอะทอยบุญสูงเนินนะฮะถูกใจลุงป๊อกป๊อกนะฮะแอบฟังอยู่นะครับลุงป๊อกป๊อกนะฮะมาชะแวบมาหาบริสแลมดีกว่าครับนี่คือคนมีตังค์เดี๋ยวเคลียร์เพลงก่อนนะวันนี้เข้ามาเยอะเลย

คนมีตังค์นะฮะแหมใครๆก็อยากจะมีตังค์เนาะจะได้ใช้จะได้ซื้อต่างๆได้ใช่ไหมแหมอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันในคืนนี้นะครับอ่ะตอนนี้ห้าทุ่มสิบสี่นาทีนะครับเติมเพลงเข้ามาแล้วมาถามเพื่อชีวิตกันต่อวันนี้คิวแน่นนะครับตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะครับ เปิดไม่ทันกันแล้วตอนนี้ให้ฟังมือปืนดีกว่านะครับเดี๋ยวของวง North Fake Band นะครับที่ขอไปเมื่อกี้ห้ามเปลี่ยนชื่อวงอีกนะพี่อลงกรบอกว่าทางวงห้ามเปลี่ยนชื่ออีกนะยังจำชื่อวงไม่ได้เลยเนี่ยนะ มีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าเหงาเหมือนเดิมจะให้ฟังเป็นเพลงของน้องๆวัยรุ่นเจนเบต้าอัลฟาเจนนักเรียนชั้นมอต้นมอปลายนะครับที่ได้มีการทำเพลงนี้เอาไว้เดี๋ยวจะให้ฟังเต็มเพลงเป็นลูกสาวพี่อลงกรเล่นกีตาร์เบสนะครับน้องๆอีก 4-5 คนเล่นทั้งกีตาร์เล่นเบสเล่นคีย์บอร์ดเล่นกลองด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพลงนี้ขอไว้เมื่อกี้ครับเพลงที่มีชื่อว่ามือปืนนะครับนะมอปอมือปืนเด็กของโบชนพูสักครู่นะครับรอแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งหลับนะฝากเพลงนี้ให้กับบิ๊กโอเป่าเป้นะจากบิลคิงตันด้วยครับมือปืนครับพี่ปูพงศ์สุดคำพีนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามือปืนมือปืนคานจากพี่พงศิษฐ์คำพี่นะครับวันนี้เป็นแต่เพลงเพราะนะที่คุณผู้ฟังส่งไว้ใจสั่งมาจากเสกครับเมื่อกี้ขอไว้จากพี่น้ำเหนือนะฮะเดี๋ยวสายไปจากพลอยชมพูด้วยที่ขอมาจากโบชมพูนะครับถ้าเขาไม่เลือกนะฮะอย่าเสือกเพลงนี้ AI เดี๋ยวเปิดให้ฟังคนถูกของม่อแม่อยู่ป่ะม่อแม่ม่อแม่เหมือนจะไม่อยู่นะใช่ไหมเดี๋ยวมาคงเช็คทีบัวชมพูเช็คทีสาระเช็คทีว่าบัวว่าม่อแม่อยู่ไหมนะฮะเหมือนมาขอเพลงแล้วก็หายไปน่าจะไปทำอย่างอื่นอยู่นะครับถ้ามาแล้วช่วยกระซิบบอกตัวเดี๋ยวเปิดในนามมันได้ยินอีกจะเดือดร้อนอีกนะฮะ หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับใจสั่งมานะครับหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้นะโอ้ยขอบคุณพี่อลงกรด้วยนะครับฝากรถเดชบุตรว่าข้าเปิดเพลงให้ เพลงละพันวันละเพลงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวโปรโมทให้พี่พี่อลงกรวัดเจครับยินดีบอกว่าอยากจะโปรโมทเพลงลูกสาวซะหน่อยแหมมันจริงๆไม่ได้เพลงลูกสาวหรอกเป็นเพลงของวงน้องๆลูกสาวเนี่ยสับสนน้องๆเจนเบต้าอัลฟาสมัยก่อนเนี่ยที่โรงเรียนเราตอนเราอยู่มัธยมเนี่ยนะฮะถ้ามีวงดนตรีประจำโรงเรียนอุ้ยสนุกนะแล้วแบบวัยรุ่นก่อนนะใครได้เป็นนักร้องอ่ะมันเท่มันเจ๋งมากๆเลยเหมือนน้องกลุ่มนี้เหมือนกันเจนซีนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดนี้มีทีมจากมาเลเซียมาเป็นแนวเมทัลนะครับจะมาปรับรูปแบบเพลงนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยน้อง12ปีเดี๋ยวเรามาฟังว่าน้องๆเจนเบต้าเนี่ยเขาทำเพลงออกมาแบบไหนสักครู่กันละกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสายไปนะครับอ่ะพ่อแม่มาแล้วพ่อแม่เมื่อกี้หายไปไหนมาหาเรียกหาตั้งนานเราอะหาหายไปไหนมาเมื่อกี้เรียกหาตั้งนานหายไปไหนมาเมื่อกี้ขอคนถูกของของเมนทอนมาใช่ไหมพ่อแม่เดี๋ยวเปิดให้เลยแล้วก็มีเอ๊ะเขาไม่เสือกนี่เป็นเพลงไวปะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ฟัง2เพลงของเมนทอนนะครับคนถูกของนี่แล้วก็เขาไม่เสือกเมื่อกี้ที่ขอมาจากอ้วนนะครับ2เพลงแล้วก็เดี๋ยวจบ2เพลงนี้จะให้ฟังเพลงของน้องๆที่ว่าเมื่อกี้ที่โปรโมทไว้ที่ว่าจะให้ฟังน้องๆเจนซีหรือว่าเจนเบต้าอัลฟานะที่เขาจะมาร้องเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวรอฟังว่าจะเป็นยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวให้ฟังเมนทอนก่อนที่ขอมาจากพ่อแม่นะฮะมาใช่มั้ยคนถูกของใช่มั้ยมางั้นฟังเลยแล้วกันนะคนถูกของของเมนทอน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนถูกของนะครับเงินท่อนที่เมื่อกี้ขอมาจากเมาะแมะด้วยนะครับนะคนถูกของใช่ไหมส่งมานะครับเปิดให้เลยมาถึงคอมเมนต์ของอ้วนดีกว่าอ้วนอยากฟังเขาไม่เลือกอย่าเผือกเสียใจ เพลง AI นะเดี๋ยวจบทีเราจะมาฟังเพลงน้องๆเจนซีเจนเบต้าอัลฟากันนะครับว่าพลอแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอ

ี้คือเพลง AI นะครับเขาบอกว่าเขาไม่เลือกอย่าเผือกเสียใจอาจจะเสียใจทำไมล่ะเมื่อเขาไม่เลือกเราต้องทำใจอย่างเดียวนะครับเป็นเพลง AI เพลง AI เนี่ยรูปแบบเพลงมันจะมีความคล้ายกันอ้วนก็คือจะร้องประมาณเหมือนคล้ายๆยุค90น่ะนะก็จะคือค่อยๆเริ่มเพลงแล้วก็จะมีท่อนฮุกตรงกลางแล้วตอนจบก็จะค่อยๆจบค่อยๆจบทีละน้อยทีละน้อยยังไม่จบง่ายจะมีท่อนปลายๆหางๆมันเป็นสไตล์ของเพลงยุค90สังเกตดูถ้าเป็นเพลงยุคปัจจุบันยุค Gen Z นะเขาจบปึ้งเลยนะจบไปมีปี่มีขุยแล้วก็เราไม่สามารถเดาได้เลยว่าในเพลงของ Gen Z เนี่ยเขาจะขึ้นเสียงสูงช่วงไหนเขาจะลงต่ำช่วงไหนเขาจะฮือฮ่าฮือฮ่าตามสไตล์ของเขาเข้าใจไหมแต่พอเป็น Gen 90แบบนี้เราจะรู้เลยว่าเขาจะยกเสียงสูงแค่ท่อนกลางแล้วก็ค่อยๆร้องเนิบไปเรื่อยๆก็ยกเสียงสูงท่อนปลายๆท้ายๆหน่อยเงี้ยมันเป็นสไตล์ของเพลงยุค90ยุค2000ที่เราคุ้นเคยไปฟังสิเจฟซาเธอร์มีเพลงแบบนี้ไหมเจ็บซาเธอร์นะถ้าร้องเพลงอยู่ดีก็แหกปากขึ้นนะฮะสักพักก็งุ้มงำสักพักก็แหกปากขึ้นนะว่าเราไม่รู้เราไม่สามารถเดาได้ว่าเจนซีก็จะแหกปากตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้จะมีเพลงเจนซีให้ฟังหนึ่งเพลงนะนะอ้วนนะมีเห็นภาพบนหน้าจอไหมนี่คือลูกสาวพี่อลงกรณ์ใช่ไหมใช่ไหมบนหน้าจอใช่ไหมฮะชื่อว่าชื่อเวงวะชื่อวงว่า not fake band นะครับวงนี้นะครับนี่ให้ดูภาพนะฮะนี่ Not Fake Band นะครับซึ่งสมาชิกในนี้ก็จะมีกันหลายคนทีเดียวเห็นปะหลายคนทีเดียวนะครับที่อยู่ในสมาชิกกลุ่มนี้ซึ่งแต่ละคนนี่ก็เป็นเจนเบต้าอัลฟานะฮะเจนซีเจนเบต้าอัลฟาเนี่ยไหม1 2 3 4 5คนนะครับเอ๊ะนะฮะนี่นะฮะฝากไปกดติดตามด้วยนะครับทาง Facebook เขียนว่า Not Fake Band นะครับ Not Fake Band ได้เปลี่ยนชื่อวงใหม่แล้วนะครับNOTFACK Not Fake ซึ่งแต่ละคนนี่ก็เป็นเจนเบต้าอัลฟานะฮะเจน4เจนเบต้าอัลฟาเนี่ยไหม1 2 3 4 5คนนะครับเอ๊ะนะฮะนี่นะฮะฝากไปกดติดตามด้วยนะครับทาง Facebook เขียนว่า Not

รับรองว่าไม่มีความงึมงำแน่นอนนะฮะไม่มีงึมงำเหมือนเจนซีกลุ่มอื่นแน่นอนเพราะว่าสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นสไตล์เขาเรียกว่ามีความร็อกนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นคือลูกสาวของพี่อลงกรณ์ซึ่งเป็นมือเบสพี่อลงกรณ์ว่าล่าสุดนี้ดิจิวินเพิ่งถอยกีตาร์เบสให้ไปแสนกว่าบาทโอ้โหลงทุนมากเพื่อลูกสาวของตัวเองวันนี้เราจะลองมาฟังน้องๆเจนซีกลุ่มนี้ร้องเพลงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรมาฟังดีกว่านะฮะลองฟังนะเป็นเจนซีที่ไม่ได้ร้องเพลงงึมๆบอกเลยว่าร้องดีเลยลองฟังเสียงดูแล้วก็เดี๋ยวลองจบเพลงเรามาคอมเมนต์เตอร์กันหน่อยว่าเพลงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ดนตรีขึ้นก็ร็อกแล้วนะ

ดีมากชอบมากอันนี้แบบเกินคาดนะพี่เดี๋ยวจะเป็นของคอมเมนเตอร์หน่อยอยากขอคอมเมนต์หน่อยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าดนตรีแน่นมากเลยผมให้กับวง Not Fake Band ได้กับรายการน้องๆ Gen Z Gen C นะฮะ Gen Beta Alpha Beta Beta และ Gen C อันนี้อยู่ชั้นอะไรกันบ้างพี่อลงกรแต่ละคนอยู่ชั้นไหนบ้างพี่ได้ถามคำน้องๆไหมมีนักร้องนำผู้หญิงนะฮะแม่สาวน้อยแล้วก็ลูกพี่อลงกรคือคนซ้ายสุดนะที่ถือกีตาร์เบสไอตัวใหญ่ๆนั่นนะที่ตัวสูงๆนะหุ่นมิสแกรนมากเลยพี่แล้วก็น้องผู้ชาย2คนนะครับมือกีตาร์มือเบสมือกีตาร์มือเบสแล้วก็มีน้องผู้หญิง1คนนะครับเล่นเค้าเรียกเป็นอะไรนะคีย์บอร์ดต้องบอกว่ามีกลิ่นอายของความยุค90นะพี่เลิฟนะเหมือนเราย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยที่เราอยู่ม.ปลายคุณฟังใช่มั้ยเมื่อก่อนตอนนี้จะอยู่โรงเรียนมัธยมนะพี่เลิฟที่โรงเรียนของดีเจนะมันจะมีวงดนตรีคือเป็นโรงเรียนไฮโซแล้วกันไฮโซในที่สุดในอำเภอนั้นนะฮะเค้าจะมีวงดนตรีแบบเนี้ยแล้วเวลาช่วงเที่ยงเขาจะมีการซ้อมดนตรีที่จุนก็จะวิ่งไปดูเอาตาไปส่องในรูเล็กๆนะฮะมันจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับมันจะมีอย่างเงี้ยมีกลองมีเบสกีตาร์แล้วตื่นเต้นดีใจแล้วเพลงนี้มีกลิ่นอายของความเป็นยุค90เพราะว่าดนตรีการร้องเพลงไม่ได้แอบเสียงไม่ได้แบลเสียงแล้วก็เพลงร็อกแบบนี้หาไม่ได้ในยุคของ Gen Z ในยุค Gen Z ปัจจุบันนี้น้อยมากนะฮะส่วนมากจะมาเป็นแบลเบลใสๆหมดเลยฮะล่าสุดนี้พี่ลูกกรบอกว่ามีทีมงานจากมาเลเซียติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการไปร่วมงานกันด้วยอาจจะมีศิลปินบางคนนะฮะน้องบางคนไปร่วมงานที่มาเลเซียด้วยเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราติดตามนะฮะว่าจะมีเพลงใหม่หรือว่าเพลงเต็มๆออกมาเมื่อไหร่อย่าลืมเข้าไปกดให้กำลังใจน้องๆนะครับใน Facebook นะฮะนี่เห็นไหมโอ้ภาพเท่มากน็อตเฟคแบนนี่น่าจะถ่ายตอนเป็นเด็กน้อยอยู่ใช่ไหมหน้ายังเด็กเลยเนี่ยนะ1 2 3 4 5 5ศิลปินนะฮะฝากติดตามด้วยกันละกันนะฮะนึกถึงลูกสาวพี่สนเลยน่าจะรุ่นเดียวกันพี่สนน่าจะรุ่นเดียวกับลูกสาวพี่สนนั่นแหละอาประมุ่ยครั้งละกันนะครับช่วงแนะนำศิลปินแนะนำศิลปินนะฮะเด็กทำกันเองหมดไม่มีครูช่วยสะดอสอนด้วยใช่ไหมสุดยอดเลย

ครับนะฮะพี่สนวันนี้จะครับลูกสาวพี่อายุ16ครับน่าจะรุ่นเดียวกันเนาะน่าจะรุ่นเดียวกันน่าจะรุ่นเดียวกันนะครับเอาละครับนี่คือช่วงแนะนำเพลงนะฮะของพี่อลงกรณ์นะครับที่ฝากมานะครับเนาะเอาละครับจากช่วงแนะนำเพลงเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่เพลงที่ยังค้างกันอยู่นะฮะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้กันละกันคือคักกันสักเพลงแล้วกันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้มักคงอยากฟังใช่ไหมสู้เพื่อวันข้างหน้าครับมาโจโจกันสักหน่อยในการช่วงนี้นะครับ

ได้นะครับสู้พรุ่งวันข้างหน้าครับคุณผู้ฟังวุฒิปาบอลแล้วก็ต้นเอกด้วยนะครับทักทายพี่พิชพลด้วยกันละกันนะครับวันนี้มีนักร้อง2ศิลปินบอกเลยว่า2ศิลปินสาวเนี่ยเขาหายจากวงการไปนานมากไปโปเต้มาอย่างโปเต้มาป่ะหลับอีกแล้วแน่ๆสงสัยชายกามนะฮะวันนี้มี2นักร้องสาวที่เขาหายจากวงการไปนานมากเลยนะเขาหายไปนานมากเลยมาคุงให้เดาว่าเป็นใครเป็น2สาวแล้วกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะได้เปิดให้ฟังนะครับว่าเป็นนักร้องซ่อนแอบจากใครเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอเปิดอีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวเราค่อยไปช่วงนักร้องซ่อนแอบท้ายรายการช่วงเที่ยงคืนนะครับนะตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วเวลาไวเหมือนกันเนาะแป๊บก็ไวเหมือนกันเดี๋ยวขอมาคุย1เพลงไว้ท้ายรายการเนาะของหนูเล็กกันนะขอท้ายรายการเนาะเอาเป็นว่าขอเพลงนี้ก็แล้วกันอันนี้มันเป็นเพลงอะไรอ่ะเป็นเรเก้เหรอมาเรเก้สักเพลงในการช่วงนี้เมื่อกี้มีพี่อิงอยากฟังเพลงนี้นะฮะบอกว่าดีเจครับขอเรเก้สกาเบาๆเพลงว่าอย่าไปเสียใจครับเพลงนี้ขอไว้นะครับขอเพลงคิดถึงของ Blue Sky หายาอสูรมันดึกแล้วนะ ใครเนาะใครกันที่หายจากวงการไปนานเหลือเกินไปเรียกเพื่อนๆมาเร็ว ขอเรเก้เบาๆชิคๆหนึ่งเพลง

็นเพลงแนวสไตล์เรกเก้สกาชิคๆเบาๆนะฉันเป็นว่าอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียใจในวันที่มันไร้ค่าที่ผ่านมาเนาะพี่อยากฟังอีกว่าเพลงใครขอมันนึกดีๆเนาะหน้าตาน่าจะดีมากคนขอนะใช่ครับหน้าตาดีมากเลยนะขอบคุณพี่อิงด้วยนะฮะฝากโดเนทมาผ่านทาง True Money มาด้วยนะครับอ่ะใครจะฝากโดเนทก็โดเนทได้นะครับก็เป็นค่าไฟแหละไม่ได้เอาไปใช้ไหนก็ค่าไฟช่อง BP Radio นะฮะเอาไว้ใช้ในการจัดรายการนะครับในการที่จะส่งความสุขกันทุกวันตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงกลางคืนแบบนี้นะครับอ่ะใช้กามนะครับทายาทอสูรเมื่อกี้ทายาทอสูรขอเพลงของเป็ก Blue Sky เข้ามาใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเปิดให้นะแล้วก็หนูเล็กเนี่ยไว้ท้ายรายการเนาะนะครับพัทธลกรขอเพลงสาธุใครไม่รู้ร้องครับดีเจวินใครจะลองรู้นะสาธุใครละร้องอ่ะเอเชียเซเว่นเหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าล่าสุดนี้มีข่าวมาแล้วว่าลาวนะฮะได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไปแล้วตอนเหลือแต่ไทยเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะโค้งสุดท้ายแล้วฟุตบอลโลก2026ใกล้ที่จะเปิดฉากกันแล้วนะครับโดย8ชาติอาเซียนได้ลิขสิทธิ์ถ่ายบอลแล้วนะครับขณะที่ไทยพม่าและบรูไนเนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่นะฮะพม่านี่เข้าใจได้ว่าสตางค์อาจจะไม่มีนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะแต่ไทยกับบรูไนนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาน่าจะขายแพงหรือเปล่าแต่คนถามว่าเอ๊ะทำไมเขาขายลิขสิทธิ์กันแพงหรอคืออย่างนี้อย่างที่เคยบอกให้ฟังไปนะฮะว่าเขาจะพิจารณาอย่างทำไมหลายคนถามว่าทำไมเขมรนะฮะทำไมลาวซื้อได้ทำไมไทยซื้อไม่ได้ราคาเนี่ยมันถูกตั้งโดยฟีฟ่าคุณผู้ฟังเขาว่ากันว่าพันกว่าล้านบาทนะ1,300ล้านซึ่งมันแพงมากหลายคนถามว่าทำไมลาวซื้อได้อ่ะลาวเขาไม่ได้ขายพันล้านดีไม่ดีแค่200-300ล้านเองนะเพราะเขาพิจารณาตามอะไรฮะตามกำลังทรัพย์ของแต่ละประเทศตามความเจริญแล้วกันตามความเจริญของแต่ละประเทศประเทศไทยของเรามันมีความเจริญมากกว่ามันมีร้านเหล้าร้านอาหารมันมีบริษัทมันมีกำลังทรัพย์ซื้อฮะเอาง่ายๆอย่างสมมติมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนาะร้านเหล้าทั่วประเทศเปิดทุกที่ใช่ไหมคุณฟังคิดดูว่าเงินสะพัดที่มันอยู่ในร้านเหล้ามันจะกี่หมื่นกี่แสนล้านใช่ไหมเขาจะพิจารณาหมดเลยเอาไปดูที่เขมรไปดูที่ลาวแอบมีแต่ป่าพกเขาลำเนาไพรไม่มีคนอยู่เลยนะฮะจะไปถ่ายที่ไหนจะไปถ่ายให้ป่าดูเลยฮะใช่ไหมเพราะนั้นเขาพิจารณาจากหลายส่วนอย่างไทยเนี่ยเที่ยวขายแพงหน้าเลือดคือเขาบอกว่าไทยกำลังซื้อเยอะกว่าแต่ถ้าเราซื้อมาร้านเหล้านี่ขายดีแน่นอนคนจะไปดูบอลกันร้านเหล้าเยอะมาก2นะฮะในแอปมือถือจะมีการขายแพ็กเกจกันราคาหลายพันหลายร้อยต่อเดือนนะเงินจะสะพัดในแอปมือถือในออนไลน์กันเยอะแยะมากมายนะครับไหนจะเป็นการพนันออนไลน์อีกอ่ะตรงๆเนาะพวกไทยมีกำลังทรัพย์มากกว่าเขาก็เลยเรียกราคาไทยแพงมากรัฐบาลไทยมีคนพยายามจะบอกเฮ้ยทำไมรัฐบาลซื้อไม่ได้นะฮะอันนี้ที่จะทราบวงในมานะคือเขาขายแพงแต่ถ้าเป็นพวกเขมรลาวพวกเนี้ยเขาขายให้ดีไม่ดี200-300ล้านไม่เกิน500ล้านนะครึ่งราคาเลยแต่ไทย1,300-1,400ยิ่งเป็นประเทศที่จะลงแข่งด้วยอย่างญี่ปุ่นนะยิ่งขายแพงเลยเพราะว่ามีนักเตะที่จะลงแข่งด้วยเขาจะคิดราคาแพงและสูงมากๆเลยนะครับก็รอติดตามกันเมื่อกี้อย่างตอนนี้นะครับตอนนี้8ชาติอาเซียนได้รับการยืนยันการถ่ายทอดสดแล้วนะฮะก็คือลาวเขมรมาเลเวียดนามสิงคโปร์ติมอร์เลสเตโอชื่อนี้ไม่ได้ยินนานมากติมอร์เลสเตอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ส่วนไทยพม่าและบรูไนเนี่ยยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลแล้วถามว่าที่แจ้ก็ดูของเถื่อนไงฮะของเถื่อนก็ดูไม่ได้คุณฟังเขาจะบล็อกหมดเลยเปิดดูสิเดี๋ยววันนี้ดูได้พรุ่งนี้ดูไม่ได้แล้วเขาจะบล็อกหมดเลยนะครับเขาจะบล็อกหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะรู้เนาะรู้เขาเรียกว่ารู้ไอ้ IP ฮะเขาจะบล็อกได้หมดเลยตะกี้ดิเจลองเปิดช่องของประเทศของจีนดูได้พี่เลิฟดูที่กล่องของดิเจนะ CCTV 5ของจีนเขาถ่ายได้สดทางช่อง CCTV 5นะครับแล้วก็ VTV ของเวียดนามเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองนะฮะต้องของจีนดูได้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าวันจริงมันจะบล็อกไหมมันจะมองปิดการมองเห็นไหมนะครับเนาะส่วนคนที่เป็นทีวีนะฮะจานดาวเทียมนี่ก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรดาวเทียมน่าจะได้นะดาวเทียมไม่ได้ถ้าเรามีกล่องรับสัญญาณนะของลาวดูได้เมื่อวานมีคนลาวทักดีเจวินมาใน Facebook บอกว่าพี่จะซื้อกล่องดูบอลของลาวหรอคือลาวเนี่ยเขาดูได้อยู่แล้วเขามีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของประเทศลาวแซดนะฮะเอานี้ดีเจบอกเลยถ้าใครอยากดูได้ชัวร์ 100% ทางทีวีนะทักไปหา Facebook ของคนที่อยู่ประเทศลาวนะครับแล้วถามว่ามีกล่องดาวเทียมของลาวแซดขายไหมเดี๋ยวเขาส่งไปสนีมาให้เลยราคาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะราคากล่องประมาณ1,000นะฮะคือเอามาปั๊บเอามาต่อกับจานดาวเทียมบ้านเราเลยเอามาต่อกับจานดาวเทียมของบ้านเราเลยนะฮะลาวแซดนะฮะเอ๊ะมันต้องใช้ดาวเทียมลาวเปล่าไม่แน่ใจนะฮะลาวแซดบ้างนะสงสัยนะฮะให้ช่างมาปรับนิดนึงดูได้นะฮะทันทีเลยไม่มีการบล็อกเพราะว่าดาวเทียมมันบล็อกไม่ได้เพราะสัญญามันข้ามมาได้เลยนะดาวเทียมมันบล็อกไม่ได้นะมันไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือนะที่มันบล็อกได้นะครับเนาะอันนี้มาไลฟ์ฟังเฉยๆเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับเป็นการตรวจทายสุดฟุตบอลนะฮะปีนี้นะฮะ
จัดขึ้นนะครับร่วมกับอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกจะมีเริ่มต้นกันวันที่11นี้นะครับถึง19กรกฎาคม69นะครับมีการขยายจำนวนทีมจาก32เป็น48ทีมและเพิ่มจำนวนแมตช์การแข่งขันเป็น104นัดทีเดียวคือเรียกว่าซอยละเอียดยิบทีเดียว นะคุณผู้ฟังนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับงั้นเดี๋ยวด้อมลาคุณผู้ฟังและการทางวิทยุนะฮะหาดูทางเว็บพนันแหละรัฐบาลเดี๋ยวมันดูไม่ได้แท้ละศูนย์เขาบล็อกคืออย่างนี้คือเว็บพนันเนี่ยคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังเว็บเถื่อนหรือช่องทางธรรมชาตินะเซิร์ฟเวอร์หรือว่าไอ้ต้นตอเขาจะอยู่สมมติว่าเขาเอาสัญญาณจากลาวอย่างนี้สมมติเนาะเขาก็จะไปแฝงตัวอยู่ประเทศลาวแล้วก็จะส่งสัญญาณข้ามมาประเทศไทยทีนี้ถ้าสมมติว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลเขาทราบเขาก็จะบล็อกปุ๊บเขาต้องเปิดเว็บอันใหม่ขึ้นมาอีกเขาก็จะบล็อกเปิดใหม่บล็อกเนี่ยเรื่อยแล้วมันปัญหาคือเราจะหาตามลิงก์ไม่เจอเพราะบางครั้งที่ดูได้ครึ่งปั๊บเขาบล็อกปุ๊บเลยดับเลยก็มีเหมือนกันมันจะหายปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเพราะว่าจะมีหน่วยงานที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คอยู่เรื่อยๆมันจะไม่เหมือนของถูกกฎหมายนะลิงก์เถื่อนนี่เนี่ยมันจะถูกตัดกลางเลยสักพักดูไม่จบปั๊บตัดเลยนะฮะเขาจะตัดเลยแล้วก็เขาจะตามหาต้นตอจนเจอว่ามันปล่อยมาจากไหนเพราะถือว่าผิดกฎหมายแล้วฟีฟ่านี่นะเขาแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอย่างเคี้ยวเลยเขาจะไม่ปล่อยให้ประเทศนั้นที่ไม่ซื้อลิขสิทธิ์ได้ดูเลยคุณฟังไม่เชื่อลองดูนะฮะลิงก์เถื่อนจะปลิวเยอะมากเลยดีเจการันตีให้เลยนะฮะรอติดตามกันละกันนะหากไม่ได้ดูบอลโลกนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะเลื่อนมาประเทศไทยเลยนะหากไม่ดูบอลโลกนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะเลื่อนมาประเทศไทยเลยนะช่วงบอลโลกเพราะดูบอลไม่ได้ใครจะมาเที่ยวเมืองไทยอีกตั้งเดือนกว่าอ๋อพี่เล็กบอกว่าการท่องเที่ยวก็จะซบเซาเออใช่การท่องเที่ยวก็จะซบเซาอีกนะฮะก็ต้องรอดูว่าเอกชนที่เขากำลังเจรจาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะ เอาละฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคืนนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวมาฟังร้องซ่อนแอบกันสัก2คนปิดท้ายดีกว่าเดี๋ยวล้ำลาคุณผู้ฟังใน FM ในแอปพลิเคชันเลยกันละกันนะครับแหมคุยเรื่องฟุตบอลโลกซะยืดยาวทีเดียวนะครับอ่ะทักทายพิษพลพิษพลด้วยกันละกันนะครับเสียหายนะเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อเลยละกันในคืนนี้นะสำหรับคนฟังที่ฟังใน FM application นะครับขนาดแจ๊สกับโมโนยื่น700ล้านยังไม่ขายให้เลยพี่บางครั้งบางทีมันก็เป็นการปั่นกระแสนะครับคืออย่างนี้แจ๊สและโมโนอย่างที่ได้เล่าให้มาคุงฟังอ่ะเขาปั่นกระแสเพื่อปั่นหุ้นเขาอาจจะไม่ได้เสนอขายจริงๆก็ได้เพราะว่าแจ๊สโมโนเคยมีประวัติปั่นหุ้นมาเยอะมากเลยตัวสมัยที่ประมูล 5G ก็เคยทำมาแล้วตอนนั้นประมูล 5G ได้ไป 70,000 ล้านแข่งกับดีแท็กฮะแจ๊สโมโนนะฮะประมูล 5G ได้ 70,000 ล้านจนทั้งดีแท็กสู้ไม่ไหวดีแท็กก็เลยปล่อย 70,000 ล้าน 5G ให้กับแจ๊สโมโนปรากฏว่าโมโนไม่มีตังค์ไปจ่ายค่า 5G เอ้า YouTube หมุนไปแล้วตอนนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

0: ง284-045-6862
1: เมื่อความรักที่เคยหวานกลายเป็น

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่084-045-6862 084-045-6862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เพลงไหนที่คุณชอบ

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง 97.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

ลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio อยากฟัง BP Radio ออนไลน์ไทยแลนด์แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862